0: ประจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคมและตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดบ้านน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่ญาติยังความปลาปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงรับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมพิธีแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นได้ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
1: ปปส.ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการควบคุมและสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
2: พลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีคำสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการในคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกมิติเพื่อเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งคดีนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดระหว่างประเทศจึงเตรียมดำเนินคดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดทั้งการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรืออย่างเข้มงวดจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและกระทรวง
3: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาหารือร่วมกันทั้งปปส.แล้วก็ DSI อยู่ด้วยว่าเราจะทำมาตรการในการควบคุมแล้วก็สกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยถูกระเบียนออกไปนอกประเทศได้อย่างไรเพราะว่าเราไม่ใช่ฮับเราไม่ใช่สถานที่ที่จะต้องมาผ่านบ้านเราเราควรจะต้องมีการเข้มข้นเพื่อจะให้ต่างชาติไว้วางใจในเรื่องนี้ก็มีออกมาทั้งหมด6มาตรการ
2: สอดคล้องกับพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.กล่าวว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนคุมเข้มสายการบินห้ามสมาชิกลูกเรือใช้สถานะรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของบุคคลอื่นโดยเด็ดขาดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายหากพบเหตุต้องสงสัยว่าลูกเรือฝ่าฝืนหรือกระทำผิดกฎหมายจะต้องสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวทันทีรวมถึงพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตของสายการบินนั้นๆเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของระบบการบินพลเรือนไทยในระดับสากลนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงการคลังเร่งตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงคาดว่าจะประกาศรายชื่อในวันที่17กรกฎาคมนี้
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติให้ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การจัดการสวัสดิการสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนื่องจากฐานข้อมูลเดิมของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจัดทำไว้ประมาณ5ปีก่อนจำนวน 13,200,000 รายพบความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงในปัจจุบันเช่นมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ที่ ที่มีรายได้เพิ่มโดยยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานรวมกันอีกกว่า1ล้านรายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจตกหล่นจากระบบเดิมขณะเดียวกันยังมีข้อมูลการสำรวจกลุ่มตกหล่นของกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านการลงพื้นที่และการทำประชาคมอีกประมาณ5ล้านรายโดยทั้งหมดจะถูกรวมเป็นฐานข้อมูลกว่า19ล้านรายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองใหม่ทั้งหมดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยไม่กำหนดกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เนื่องจากต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
5: การสำรวจสิทธิ์กลุ่มคนเก่าซึ่งสำรวจมาเมื่อ5ปีที่แล้ว 13.2 ล้านคนสิ่งที่พบก็คือว่าการที่เราไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานเนี่ยมันมีทั้งคนที่ตายไปแล้วคนที่เขามีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วมติที่ประชุมก็คือให้เอาไปกันกองตามเกณฑ์คนที่จนจริงๆที่ไม่มีอะไรรองรับไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินกระทรวงมหาดไทยส่งมาให้เรา5ล้านคนกลุ่มพัฒนาชุมชนของพม.แล้วก็กลุ่มของจปท.ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่ประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณาด้วยหัวใจสำคัญขอให้เอาตัวเลขทั้งหมดประมาณ19ล้านให้เอาเข้าไปรันข้อมูลใหม่เพื่อกันกรองหาคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆ
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อคัดกรองผู้ผ่านเกณฑ์แล้วเสร็จจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่14กรกฎาคมนี้และคาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองและมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในวันที่17กรกฎาคมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนการดำเนินงานของโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับมาตรฐานและรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโรงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่าโรงชุมชนมีส่วนสำคัญในการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปการเข้าถึงแหล่งทุนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุกส่วนของมะพร้าวและการหาตลาดรองรับผลผลิตซึ่งช่วยสร้างเสถียรภาพด้านราคาและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรตลอดจนลดความเสี่ยงช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
7: ถ้าเราทำได้ตั้งแต่ต้นทางคือเรื่องทางการผลิตมาจนถึงการรวบรวมตรงกลางทางก็คือโรงชุมชนที่เรากำลังพูดถึงไปจนถึงการแปรรูปการดูแลในเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้ให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้และรวมถึงไปทำให้เกิดเป็นพลังงานทดแทนนะคะไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มาจากกากมะพร้าวกะลามะพร้าวได้แล้วก็รวมถึงในการทำในเรื่องของการตลาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน
6: ด้านนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมระบุว่าโรงชุมชนเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามุ่งเน้นกระจายสินค้าในประเทศเป็นลำดับแรกและมีเป้าหมายสำคัญคือการประกันราคาขั้นต่ำเพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดได้ในสภาวะตลาดผันผวนพร้อมทั้งมีแผนขยายกำลังการผลิตผ่านโรงงานเครือข่ายที่ได้มาตรฐานรองรับอนาคต
8: ส่วนหนึ่งที่เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการรวมหุ้นกันเป็นเบื้องต้นที่มีทุนเดิมอยู่นะครับซึ่งก็ยังไม่พอนะครับเราก็ต้องหางบประมาณหรือว่าพยายามขอสนับสนุนจากส่วนของกองทุนต่างๆหรือว่าของภาครัฐโดยเฉพาะกรมค้าภายในแล้วก็กระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับว่าในการที่ดำเนินงานล้มเนี่ยมันต้องมีต้นทุน
6: ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยกย่องให้หลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ต้นแบบและมีแผนขยายผลไปยังจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญได้แก่สมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมและพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมอื่นๆต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: โรงรับจำนำของรัฐสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยการจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในช่วงฤดูการเพาะปลูก ดยกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบไม่ต้องเตรียมเอกสารเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิ์ได้ทันที
1: กรมส่งเสริมการเกษตรขอให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือเยียวยากรณีพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนไมซักนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าพายุโซนร้อนไมซักส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวจึงควรเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมรับมือผลกระทบจากพายุป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรหากผลผลิตเสียหายคือเกษตรกรต้องตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนขอรับการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชกรณีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1,340 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ 4,048 บาทโดยพื้นที่ประสบภัยเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลจะไปแจ้งสิทธิ์การช่วยเหลือให้บริการเกษตรกรรวมทั้งประสานการช่วยเหลือด้านต่าง
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีโดยนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรประบุว่าในช่วง250ปีที่ผ่านมาความเป็นหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างยุโรปและสหรัฐได้รับการหล่อหลอมผ่านคุณค่าที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์ชั้นครอบครัวขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวยกย่องความร่วมมือระหว่างรัสเซียและสหรัฐที่ดำเนินมายาวนานหลายศตวรรษพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอด250ปีที่ผ่านมามีช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมากมายด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐต่อไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
3: ประชาชนชาวอิหร่านจำนวนมากเดินทางมายังมัสยิดแกรนด์โมซัลลาในกรุงเตหะรานของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมพิธีศพของอายาตอลลออาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เข้าร่วมพิธีบางส่วนร่วมกันตะโกนเรียกร้องให้มีการล้างแค้นสหรัฐและอิสราเอลที่ลงมือลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านอย่างไรก็ตามอายาตอลลอมอตตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมพิธีศพในครั้งนี้ทั้งนี้พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านกำลังถูกจับตามองจากนานาชาติว่าเป็นบททดสอบระดับการสนับสนุนที่ประชาชนชาวอิหร่านมีต่อรัฐบาลหลังเกิดเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงในอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน
2: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการที่กองทัพรัสเซียอ้างว่าสามารถยึดครองเมืองคอสเตียนตินิฟกาในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหากเมืองคอสเตียนตินิฟกาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียจริงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็คงจะพบหารือกับเขาในเมืองแห่งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้านพันตรีอันเดรย์โควายอฟโฆษกของกองกำลังยูเครนกล่าวว่ากองกำลังยูเครนยังคงป้องกันเมืองคอสเตนตินิฟกาซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตไว้ได้แม้ว่าสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความยากลำบาก
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิตสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิตแพ้ไป 1-2 เซตขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย 0-2 เซตพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกหวดเอาชนะนานายโยวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น 2-0 เซตคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลก ที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ 2-0 เซตและเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตะอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิสเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาคลองโปร่งด้านการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2จะแข่งขันในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่9เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา 4:00 นของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 21.8 องศาเหนือลองจิจูด 108.4 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
5: หนึ่งนาทีกับกปท.การขับรถไม่ใช่แค่มองทางข้างหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของท้องถนนด้วยมองกว้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนไหวรอบตัวระวังคนข้ามถนนและรถที่อาจออกมาจากจุดอับสายตาเว้นระยะให้มีพื้นที่หยุดรถลดความเสี่ยงจากการเบรกกระทันหันและเพิ่มเวลาตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดมองไกลไปข้างหน้าให้ไกลกว่ารถคันหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งกีดขวางอุบัติเหตุหรือมีพื้นที่เปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายสัญญาณไฟและจอดรถในที่ที่ได้รับอนุญาตเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพียงยึดหลักมองกว้างเว้นระยะมองไกลเคารพกฎจราจรก็ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยลดความเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุได้เยอะเลยค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่1ปัจจุบันมีการฟื้นฟูประเพณี12เดือนในหลายภูมิภาคเช่นประเพณีปอยสางลองประเพณีแห่ผีตาโขนเพื่อผลการท่องเที่ยวการฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่บางส่วนให้เข้าได้กับประเพณีใหม่ที่น่าสนใจคือเทศกาลหุ่นนานาชาติจัดที่บ้านห้วยแล้งจังหวัดตราดประเทศไทยจัดสร้างหุ่นเปรตสอนคุณธรรมสูงที่สุดในบรรดาหุ่นที่ส่งมาร่วมงาน50ประเทศทำให้ผู้เข้าชมเกิดจินตนาการโดยเฉพาะเยาวชนจะเกิดความเกรงกลัวต่อบาปกรรมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยนายวิกรมกรมดิษฐ์ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมปรับตัวและการใช้ชีวิตรองรับการก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่อก้าวสู่วัยผู้สูงอายุพร้อมแนวทางการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเชิญติดตามรับฟังครับ
12: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
13: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นอยากจะมาพูดถึงเรื่องของชีวิตของส่วนตัวกันเพราะว่าผมก็คิดว่าวันนี้มีแฟนรายการหลายๆคนนี่คงจะอายุไม่น้อยละผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องของคนมีอายุนะครับมาพูดคุยกันเผื่อจะเอาประสบการณ์ที่ผมมีอยู่นั้นนะฮะไปแบ่งปันให้กับทางแฟนรายการได้นำไปปรับใช้ดูนะครับก็วันนี้อยากจะพูดว่าเราคนมีอายุเราจะใช้ชีวิตแบบไหนกันที่จริงผมเองก็ตอนที่อายุ60ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเคยใช้ชีวิตแบบไหนทำอะไรยังไงก็จะใช้ชีวิตแบบนั้นมาตลอดแต่พอเข้าอายุ70ปั๊บก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ไม่ค่อยเหมือนนะครับตอนอดีตตอนอายุ60แล้วยิ่ง50ก็ยิ่งไม่รู้สึกอะไรใหญ่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองพอหลังจาก70ขึ้นไปรู้สึกว่าตัวเองชักเริ่มแก่แล้วฮะนะเพราะว่าจะไปวิ่งจะไปเดินเร็วหรือไปทำอะไรเนี่ยมันก็หัวใจก็เต้นก็ไปถึง140นะแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะไปทำอะไรแบบเหมือนเมื่อก่อนนะฮะคล่องตัวรวดเร็วอย่างกับเช่นผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมจะลุกขึ้นเมื่อก่อนนี้จะรู้สึกว่าลุกขึ้นได้ง่ายแต่ตอนหลังมารู้สึกเอ๊ะรถก็คันเดิมแต่ทำไมรู้สึกอืดหนืดนะฮะไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญหนักเข้าไปนั้นก็คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยแอคทีฟนะฮะรู้สึกว่ารู้สึกขี้เกียจรู้สึกไม่อยากจะไปทำอะไรมากอยากจะนอนสบายๆอยากจะมีความรู้สึกว่าสบายๆจะดีกว่าจะไม่ค่อยขยันเหมือนเมื่อก่อนนะที่คึกคักทำไอ้นู่นทำไอ้นี่อะไรต่ออะไรนะแล้วก็ที่สำคัญคือรู้สึกว่าขาของตัวเองเนี่ยหลังจากที่เราไม่ค่อยได้แอคทีฟอะไรแล้วรู้สึกขาของตัวเองนี่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนก่อนนะรู้สึกว่ามันทำไมเราไม่ค่อยคล่องตัวทำไมเราไม่ค่อยที่จะขยันเราทำไมถึงรู้สึกไม่ค่อยไปเดินเหินอะไรต่ออะไรเหมือน ชาวบ้านเหมือนในอดีตและที่สำคัญก็คือชอบมักคิดถึงนะฮะว่าเอ๊เราจะไปหยิบอะไรของอะไรเนี่ยขึ้นมาคิดอยู่ในใจแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องไปหยิบของชิ้นนี้นะอะไรก็แล้วแต่เดินไปเอ้าเฮ้ยลืมว่าเอ๊ะตัวเองทำไมจะไปหยิบอะไรเอ่ยเอ๊ะลืมไปแล้วว่าจะหยิบอะไรนะฮะอันนี้ก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าโอ้แสดงว่าเรานี่สงสัยเรียกว่าเข้าวัยนะชราละที่จริงผมเองก็ดูหน้าตาก็อาจจะยังดูดีเพราะว่าไปกินไอ้วิตามินนะที่เขาทำให้เราเนี่ยนะแบบว่ากระชุ่มกระชวยดูแล้วเป็นเหมือนพวกแอนตี้เอจชิ่งก็คือทำให้เราไม่รู้สึกแก่ดูหน้าตาก็ผิวพรรณอะไรก็ดูดีนะใครเขารู้ว่าผมอายุตั้ง74แล้วก็บอกโอ้ยก็ดูแล้วยังดูหนุ่มแน่นนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราพลอยดีใจไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเรานั้นนะฮะไม่เหมือนเดิมอีกละก็คืออายุมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอายุมากจริงๆเพราะว่าขนาดตอนนี้นึกถึงคนนั้นนึกถึงคนนี้นึกไม่ออกว่าชื่ออะไรเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวเองตอนนี้ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้อยากจะนำมาแบ่งปันนะฮะกับท่านผู้ฟังที่อายุนะฮะเลข6ขึ้นไปหรือเลข7หรือเลข8แล้วว่าคงจะมีลักษณะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนผมเดี๋ยวผมคงต้องไปคุยกันรอบหน้าแล้วครับว่าผมปฏิบัติตัวยังไงทำยังไงในยุคที่ผมตอนนี้เป็นคนนะที่อายุมากแล้วเราคงคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วครับสวัสดีครับ
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลมาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life เปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งจากการสำรวจยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลพร้อมสะท้อนพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life จากมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนโด พื่อเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับภาพพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีและมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
16: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆมาอัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะเขาจะต้องไม่มีแผลกดทับต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วย
15: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทางกรีนออฟฟิศการเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตเป็นภาพพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย
17: ์ภาระจากท้องทะเลหรือขยะทะเลเปลี่ยนมาเป็นพลังที่จะช่วยทำให้สังคมเกิดขึ้นอย่างสันติสุขแล้วก็ทำให้เกิดการความพัฒนาประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่นก็คือการไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผู้ป่วยติดเตียงก็ถือเป็นภาระงบประมาณทางสาธารณสุขเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงสิ่งที่เป็นที่ผลิตขึ้นมาชิ้นนี้นะครับคือผ้าพลิกตัวซึ่งเมื่อผลิตขึ้นมาและผลิตมาจากขยะทะเลแน่นอนก็ทำให้กระบวนการอัพไซคลิ่งหรือทำให้กระบวนการที่นำไปสู่ซีโร่เวสต์หรือของเสียเป็นศูนย์เกิดขึ้นได้จริง
15: ผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% ช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผ้าพลิกตัวจะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยติดเตียงต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหรือ GI โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดติดตามได้จากรายงานค่ะ
18: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพสินค้าเกษตรและสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดพร้อมประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีนอกจะเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงแล้วยังเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพของภาคตะวันตกโดยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาป่าไม้และแหล่งน้ำสำคัญประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกทำให้ผลไม้ของกาญจนบุรีมีรสชาติหวานเนื้อแน่นกลิ่นหอมและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิไสยโยกศรีสวัสดิ์และอำเภอสังขบุรีจึงเป็นแหล่งปลูกไม้ผลสำคัญของจังหวัดนายปรมัตถ์พงษ์ผลเยี่ยมพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าขณะนี้ผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งเงาะทุเรียนมังคุด
19: อินทผลัมและส้มโอกำลังทยอยออกสู่ตลาดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชิมและเลือกซื้อผลไม้สดจากแหล่งผลิตโดยตรงพร้อมสัมผัสผลไม้คุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัดกาญจนบุรี
20: อยากรณรงค์แล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงด้วยเรามีสินค้าที่มีคุณภาพสูงนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราออกตรวจสอบนะครับมันก็จะเป็นเงาะ GI นะครับเป็นเงาะของทองผาภูมิแล้วก็ทุเรียนของทองผาภูมินะครับซึ่งท่านมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าออริจินอลก็คือเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ GI ซึ่งถ้าท่านเข้ามาในจังหวัดกาญจนบุรีท่านจะสังเกตได้จากเครื่องหมายนะครับเรามีเครื่องหมาย GI ที่รับรองโดยตรงสักสินสัญญาอยู่นะครับก็ท่านสามารถเข้าไปเวลาไปเลือกซื้อขายซื้อหาสินค้าเนี่ยก็จะมีตราสัญลักษณ์ของกรมทรัพย์สินสัญญาที่เขียนคำว่า GI ติดอยู่
19: โดยทุเรียนทองผาภูมิมีจุดเด่นที่มีเนื้อเนียนละเอียดรสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนและมีเนื้อสัมผัสคล้ายครีมขณะที่อำเภอศรีสวัสดิ์ยังมีทุเรียนครีมมี่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยเนื้อสีเหลืองทองเนียนละเอียดรสชาติหวานมันละมุนจนกลายเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะชิมเมื่อมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรี
20: เรารับรองว่าทุเรียนของเราอร่อยแน่นอนนะครับมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับรสชาติเป็นครีมนะครับนุ่มแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่รุนแรงมากก็เชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็จังหวัดผู้ที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะครับมีโอกาสก็เข้ามาแวะชิมชมช็อปสินค้าผลไม้ของจังหวัดกาญจนบุรีครับ
19: ที่ดาทิพย์ผ่องมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
21: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตจังหวัดภูเก็ตจึงเร่งเสริมสร้างพลังของประชาชนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการต้านทุจริตนำไปสู่สังคมที่โปร่งใสและยั่งยืนติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
22: ท่ามกลางการพัฒนาเมืองและโครงการภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญที่ต้องเดินควบคู่กันคือความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมล่าสุดพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดนนำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไทยถึงตลาดมุมเมืองพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตด้วยงบประมาณกว่า14ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตหรือกทจภูเก็ตครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนร่วมสะท้อนปัญหาตรวจสอบการใช้งบประมาณและเฝ้าระวังความโปร่งใสของโครงการต่างๆในพื้นที่เพราะการป้องกันการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการร่วมตรวจสอบและป้องกันผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นเดียวกับนางสาวนภพัฒน์เศรษฐบุพภาประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตผู้ได้รับเข็มกิตติคุณลำดับชั้นที่1จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จากการอุทิศตนทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเธอเชื่อว่าการนิ่งเฉยต่อความไม่ถูกต้องอาจทำให้ปัญหาการทุจริตเติบโตในสังคมจึงเลือกทำหน้าที่ที่เป็นผู้เฝ้าระวังผู้ประสานงานและกระบอกเสียงให้ประชาชนในพื้นที่กล้าที่จะลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม
23: การโกงกินมันเหมือนกับปลวกอะค่ะที่มันกัดอยู่ด้านในข้างนอกมันสวยเหมือนอาคารที่เราเห็นบางอาคารมันสวยมากแต่ข้างในคือเหล็กก็ไม่ได้มาตรฐานมันผุมันกร่อนก่อนเวลาที่ควรจะเป็นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้ามีคนที่เขาคิดจะโกงแล้วมีสักคนหนึ่งที่พยายามจะ ขวางเขามันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะอ่ะก็เราก็ตั้งคำถามง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือพอหลังจากที่เราเข้ามาร่วมตรงนี้แล้วอะค่ะมีคนเดินเข้ามาหาเราเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจากการเรียกรับจริงๆแล้วเราก็เลยเริ่มมีคำถามในใจว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้ที่เราเคยแค่ได้ยินมาในห้องเรียนในห้องประชุมมันก็เป็นเรื่องจริงนะสิแล้วทำยังไงที่จะให้รากฐานแบบนี้มันหายไปมันเปลี่ยนพื้นตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปสู่สังคมใหม่ที่จะไม่มีการโกงกินหรืออย่างน้อยในช่วงชีวิตของเราให้มันลดลงกว่านี
22: ้การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นการตรวจสอบโครงการภาครัฐหรือการแจ้งเบาะแสเมื่อพบความผิดปกติเพราะทุกเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่โปร่งใสสังคมที่ปราศจากการทุจริตอาจไม่เกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวแต่เกิดจากพลังเล็กๆของประชาชนทุกคนที่กล้าคิดกล้าตรวจสอบและไม่เพิกเฉยต่อความไม่ถูกต้องเพราะเพียงไม่โกงไม่ทนและไม่เงียบก็สามารถร่วมกันเปลี่ยนสังคมให้โปร่งใสและน่าอยู่ได้อย่างแท้จริงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
21: สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติเพื่อเป็นการวางรากฐานเยาวชนนำไปสู่การยกระดับบาสเกตบอลไทยสู่เวทีนานาชาติในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
0: ปัจจุบันกีฬาบาสเกตบอลกลับมาได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาชาวไทยอีกครั้งหลังทีมชาติไทยสร้างผลงานโดดเด่นในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะทีมบาสเกตบอล 3x3 ที่คว้าเหรียญทองซีเกม2025เหรียญเงินเอเชียนบีทเกม2026และสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเอาชนะลิทัวเนียแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดในการแข่งขันฟีบ้า 3x3 สปอนเซอร์เรดบูลแชมเปี้ยนคัพ2026ขณะที่ทีม 5x5 ก็ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้า2เหรียญเงินจากซีเกม2025สะท้อนให้เห็นว่าบาสเกตบอลไทยกำลังเดินทางมาถูกทิศทางแต่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างรากฐานที่แข็งแรงในระดับเยาวชนด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมพลศึกษาและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship 2026หรือ IYBC 2026เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพการแข่งขันระดับนานาชาติพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนของภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน

0: มากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแน่นอนครับสิ่งที่สมาคมจะได้รับผลจากตรงนี้ก็คือว่าแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
1: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วม93ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลจะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมมิตรีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีและโรงเรียนร่วมมิตรีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นสุขโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
7: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศีลห้ากับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสเกตราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเกล้าเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้าวันอาทิตย์ที่ดีเริ่มต้นได้จากการเติมธรรมะดีๆให้กับหัวใจเพราะหัวใจที่ดีความคิดดีชีวิตของเราก็จะดีตามเมื่อคนดีสังคมก็ดีเมื่อสังคมดีประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ย่อมดีตามไปด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของศีล5กับหลักของกฎหมายสีลังโลเกอนุตตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลกับหลักของกฎหมายทั้ง2 อย่างมีเป้าหมายอันเดียวกันคือทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เอาเปรียบกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้สังคมของเรานั้นเกิดความมั่นคงสืบต่อไปเพราะรากฐานของความดีงามของความยุติธรรมที่แท้จริงก็มาจากหลักของศีลธรรมเพราะถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่เกิดการยุติกรรมเมื่อไม่ยุติกรรมก็ไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันดูเอาเธอที่ขึ้นโรงขึ้นศาลคดีฟ้องร้องคดีอาญาคดีแพ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีล5ทั้งสิ้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีล5หลักของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักของกฎหมายสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความวุ่นวายสังคมขาดความยุติธรรมเพราะปัจจุบันนี้ศีลธรรมนั้นเริ่มที่จะไม่มีความหมายในสายตาของผู้คนอีกแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญแก่หลักของศีลธรรมโลกสังคมจึงถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิเลสไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยศีลธรรมลองพิจารณาดูเถิดว่าหากคนในสังคมของเรามีคนทำร้ายกันโดยไร้เหตุผลมีคนที่ฉกชิงวิ่งราวโดยไม่มีตำรวจโดยไม่มีใครที่จะติดตามหรือไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายล่วงละเมิดศักดิ์ศรีและบุคคลนั้นเป็นที่รักของบุคคลอื่นมัวเมายาเสพติดก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราจะอยู่อย่างไรในสังคมเช่นนี้ฉะนั้นศีลธรรมก็มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเรากฎหมายก็เช่นเดียวกันกฎหมายที่บัญญัติขึ้นนั้นก็เพื่อปกป้องคุ้มครองเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขให้เราขับรถไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในครั้งที่บ้านเมืองเรายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกผู้คนมากมายบาดเจ็บล้มตายพิกลพิการมากมาย จนเป็นเหตุให้คณะของคุณหมอกลุ่มหนึ่งได้เห็นถึงโทษภัยของการใช้รถใช้ถนนโดยปราศจากหมวกกันน็อกจึงได้เรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกท่ามกลางความเห็นต่างท่ามกลางวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทของหมวกกันน็อกหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดต้องขอบบุญขอบคุณที่มีบุคคลผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเราก็ได้มีกฎหมายในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยให้ครอบครัวทรัพย์สินของเรานั้นได้รับการคุ้มครองกฎหมายอาญาก็เพื่อไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายชีวิตและร่างกายของเรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็เพื่อไม่ให้ใครมาลักมาขโมยแย่งชิงของเราไปกฎหมายครอบครัวก็เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของคนที่เรารักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายแรงงานก็มีหลายบทหลายมาตรารายละเอียดปลีกย่อยร้อยเรียงแตกแขนงไปตามกิเลสของคนแต่เนื้อแท้ของกฎหมายทั้งปวงนั้นก็คือศีล5พระเจ้าอโศกมหาราชธรรมราชาผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยศีล5เดิมพระองค์ก็ใช้สงครามและอำนาจในการยึดครองบ้านเมืองจนเกิดความสูญเสียผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์ผิดหวังกับการฆ่าและการยึดครองไม่ได้รู้สึกยินดีในชัยชนะเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าและเจ็บปวดจากการฆ่าการเบียดเบียนเมื่อพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของศีล5เห็นความสำคัญของหลักศีลธรรมที่มีคุณูปการที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจึงได้นำหลักศีล5นั้นมาปกครองบ้านเมืองความสงบเรียบร้อยดีงามในสังคมเริ่มจากศีลข้อที่1คือการไม่เบียดเบียนกันให้ชีวิตด้วยการไม่ฆ่าให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยการไม่ลักเล็กขโมยน้อยให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำก้ำเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเหมือนเมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีล5นั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีล5เป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีล5จึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่หดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละมีฮิริโอตตัปปะอายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุตติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีลห้าเพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีลห้ามาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีลห้าเป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีลห้าอย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากรที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนียวไกลเพียงแค่นัดเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษินีเดิมทีเป็นหญิงสองคนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายครรภ์อีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูกก ก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สาสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏฏสงสารชาติถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่เพราะเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาพของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษินีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีลคุมใจให้รู้คิดศีลจึงเป็นนิจประคองตนศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วกำแพงมีไว้ป้องกันภัยจากภายนอกศีลนั้นก็ป้องกันภัยจากภายในเพราะภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โจรนอกบ้านแต่คือกิเลสในใจของเราเองความโลภที่ทำให้คนลักทรัพย์ความโกรธทำให้คนทำร้ายกันความหลงทำให้คนตัดสินใจผิดความมักง่ายก็ทำให้คนละเมิดกฎหมายศีลจึงเป็นกำแพงกันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีลประดับทั้งกายวาจาใจบางคนแต่งตัวดีนะแต่ว่าอากัปกิริยาดูไม่น่ารักนะบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธายังใจให้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ศรัทธายิ่งขึ้นไปนี่เป็นอานุภาพของศีลธรรมศีลป้องกันความมัวเมาในอบายอบายคือทางเสื่อมทางตกต่ำทางที่พาชีวิตไปสู่ความทุกข์อยบายมุขที่เห็นได้ง่ายสุรายาเมาการพนันเที่ยวกลางคืนเก็บขับผับบาร์ร้านอาหารสถานลงลมสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความสงบแต่ลงท้ายก็ด้วยความเสียหายเสียใจท่านทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอวัยมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำมืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้ ท้าวอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดความรักความศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่สี่คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นคือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงช่อโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลงสู่ศาลปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นกรประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำให้คนมีสติและสติก็ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิตประคองตนคำว่าเป็นนิตหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบากมีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยฉ้อโกงยักยอกศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่4ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทฉ้อโกงหลอกลวงศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับขี่ยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีล5 กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในกามก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญปลันดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมภโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปทวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นร่าเริงเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพร

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโญวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะวันนี้ดิฉันสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะดำเนินรายการพร้อมกับเรื่องราวที่จะนำพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปพบกับเรื่องราวของผืนป่าแห่งชีวิตนั่นก็คือคลองลานพื้นป่าแห่งชีวิตค่ะเป็นการสืบสานการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็ครอบคลุมทั้งพื้นป่านะคะไม่ว่าจะเป็นป่าไม้น้ำสัตว์ป่าและบทบาทของเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอภิสิทธิ์สมบัติมาศค่ะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งนี้นะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะเรื่องของอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นหมายหมุดที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงนี้ป่าไม้เขียวขจีเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพบกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานคุณอภิสิทธิ์สมบัติมาศค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าตอนนี้ที่กำแพงเพชรน่าจะอากาศกำลังดีใช่ไหมคะ
2: ครับอากาศกำลังดีนะครับเข้าสู่ฤดูฝนครับป่าเขียวชอุ่มนะครับ
1: โอ้โหเหมาะมากๆนะคะสำหรับใครที่จะไปชื่นชมธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้นะคะวันนี้อยากให้หัวหน้าได้พูดถึงเรื่องของระบบนิเวศนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ค่ะ
2: ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวนิดนึงก็ผมเองก็ชื่อนายอภิสิทธิ์สมบัติมาศนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานก็มีที่มานะครับได้รับประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่44ของประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่25ธันวาคม2525นะครับครอบคลุมพื้นที่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรครับหรือ 187,500 ไร่นะครับ ในท้องที่อำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับ
1: ค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะกว้างขวางมากเลยแล้วถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยอุทยานแห่งชาติคลองลานเนี่ยบทบาทสำคัญที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการดูแลทั้งระบบเลยอุทยานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับมันก็คือมีความสัมพันธ์ของพื้นที่นะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าตะวันตกนะครับซึ่งเป็นพื้นป่ารักที่มีขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนะครับแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญนะครับเช่นคลองขุงคลองสนมาคลองลานก็คลองน้ำไหลนะครับทำไมต้องพูดถึงพื้นป่าตะวันตกนะครับเพราะว่าพื้นป่าตะวันตกนะครับเป็นพื้นป่าที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยนะครับซึ่งประกอบด้วยพื้นป่านะครับอนุรักษ์ที่ประเทศไทยที่ประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เขตรักษาพันธุ์ป่านะครับรวมกันทั้งหมด17แห่งนะครับครอบคลุมอยู่ในพื้นที่6จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดตราดนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดสุพรรณบุรีและก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ12ล้านไร่นะครับครับ
1: โอ้โหคือพื้นที่นี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะก็จะต้องมีการบริหารจัดการนะคะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ในอุทยานเนี่ยเยอะไหมคะในปัจจุบัน
2: ครับครับในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยในเจ้าที่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานครับก็มีแบ่งเป็นข้าราชการนะครับจำนวน3คนนะครับมีหัวหน้าแล้วก็มีผู้ช่วย
1: โอ้น้อยมาก
2: ครับครับแล้วก็มีเป็นพวกพนักงานราชการก็ประมาณ50กว่าคนนะครับแล้วก็มีพวกจ้างเหมาหรือว่า TOR นะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยครับประมาณสัก50กว่าคนรวมๆแล้วก็ร้อยกว่าชีวิตนะครับ
1: โอ้ร้อยกว่าชีวิตเรียกได้ว่าก็อยู่กับพื้นป่าแบบนี้มาค่อนข้างนานนะคะคืออยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าต ทุกๆวันเนี่ยเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยเขาปฏิบัติงานกันยังไงบ้างคะอย่างเช่นที่เวลาที่เราเห็นข่าวว่าเออเจ้าหน้าที่นะเขาจะมีการเซอร์เวย์ป่าใช่ไหมคะมีการไปตรวจแบบเนี้ยอยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละคนทำหน้าที่ยังไงบ้างอะคะ
2: คือในส่วนของอุทยานของเราเราจะมีเจ้าหน้าที่และตระเวนจำนวนอยู่4ชุดนะครับครอบคลุมพื้นที่ทั้งอุทยานนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็มีชุด51นะครับชุด52ชุด53ชุด54นะครับภารกิจของแต่ละชุดก็คือการเดินลาดตระเวนพื้นที่นะครับอย่างเช่นมีการสำรวจก็เรียกว่าเดินแบบสมาร์ทพาโทนะครับเดินลาดตระเวนเพื่อปราบปรามลักลอบการตัดไม้ทำลายป่าการล่าสัตว์นะครับแล้วก็รวมถึงการบุกรุกพื้นที่นะครับเราจะเดินเดือนละ14คืนไม่ต่ำกว่า14คืนต่อเดือนนะครับ
1: 14คืนต่อเดือนก็เท่ากับว่า1คนเนี่ย1เจ้าหน้าที่1คนก็ต้องเดิน14คืนถูกไหมคะ
2: ครับ
1: แต่สลับสับเปลี่ยนอย่างชุดแรกเนี่ยชุด51ที่หัวหน้าบอกว่าชุด51ก็จะมีการออกไปละออกไปเนี่ยเริ่ม14วันถูกไหมคะ14คืน
2: คร
1: ับ พอหลังจากนั้นชุดแรกกลับมาชุดที่2ก็ผลัดออกไปแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: คือการลาดตระเวนเราจะแบ่งเป็น4ชุดชุดที่1จะรับผิดชอบส่วนทั้งใต้ของอุทยานติดกับอุทยานแม่วงนะครับชุดที่2ก็อยู่ตรงกลางของกลางอุทยานชุดที่3ก็อยู่เวรน้ำตกเพชรขอชุดที่4ก็อยู่เวรของสวนหมากนะครับเราปฏิบัติงานก็จะเราจะออกพร้อมๆกันครับ4ชุดแต่ว่าแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้ครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะอ๋อความหมายก็คือว่า4ชุดนี้จะไม่ได้อยู่ไม่ได้เดินไปในรอยเดียวกันอยู่ในคนละพื้นที่เพราะว่าแบ่งตารางเมตรในการดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะเจอปัญหาอุปสรรคไหมคะเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าป่าไปอะค่ะ
2: ก็ปัญหาอุปสรรคก็มีอย่างเช่นช่วงฤดูฝนก็จะมีพวกเจอฝนตกเจอน้ำป่าไหลหลากบ้างนะครับแต่ก็อาจจะมีเจอพวกช้างป่านะครับเพราะว่าในพื้นที่อุทยานของเราจะก็จะมีช้างป่าอยู่ด้วยนะครับก็ต้องระวังเรื่องสัตว์ป่าด้วยครับก็อีกอย่างนึงก็คือพวกสัตว์มีพิษต่างๆนะครับก็มีจุกจับกันมากนะครับ
1: ค่ะเพราะว่ายังพื้นป่าเรียกได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่ใช่ไหมคะหัวหน้า
2: ครับผมครับผม
1: ค่ะทีนี้เวลาที่พี่ๆเหล่านี้เนี่ยเดินทางเข้าป่าไปแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคที่เจอเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ในการที่จะเอาตัวรอดในการที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะคืออยากทราบว่ายังมีสัตว์ป่าหลงเหลืออยู่ไหมคะอย่างเช่นพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์อนุรักษ์อะไรแบบนี้ค่ะ
2: ครับ
1: มีบ้าง
2: ก็คือจากที่เราเดินสำรวจธรรมชาติโถนะครับแล้วก็มีการสังเกตร่องรอยเท้าสัตว์นะครับร่องรอยตีนสัตว์นะเช่นเราก็เจอพวกหมูป่าพวกเสือโคร่งพวกเสือดำพวกเสือดาวครับพวกช้างป่านะครับแล้วก็กวางป่านะครับถือว่าเป็นป่าอย่างนี้นะครับก็ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุมนะครับแล้วก็จากภาพถ่ายที่เราไปติดกล้องดักถ่ายซึ่งเราร่วมกับมูลนิธิดับเบิลยูดับเบิลยูเอฟนะครับในการสำรวจประชากรเสือโคร่งนะครับเราก็มีการได้ภาพถ่ายจากตรงนี้ครับเป็นพวกสัตว์ป่าพวกเสือโคร่งพวกช้างป่าอะไรนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมองให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าแห่งนี้ก็เป็นเหมือนที่เราได้คุยกันนะคะภาพข่าวที่ออกมาว่าทำไมถึงไม่อยากให้ประชาชนนั้นเข้าไปในอุทยานเพื่อไปหาของป่าหนึ่งเรื่องความปลอดภัยที่ทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานเองก็ได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมทางอุทยานด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าทำงานหนักหน่วงเหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของมาตรการที่แน่นอนในช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาไฟป่าแต่พอหน้าแล้งค่ะปัญหาไฟป่ามันก็ต้องมาอยู่แล้วเรื่องปัญหาพื้นที่การลุกพื้นป่าหรือว่าภัยคุกคามธรรมชาติเนี่ยมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะ
2: ในส่วนของพื้นที่เราก็มีเจ้าที่ในก่อนในการลาดตระเวนเพรา
1: ะ
2: ระวังป่าอยู่แล้วนะครับในส่วนช่วงในฤดูหน้าแล้งที่ผ่านมาก็จะมีพวกไฟป่าเกิดขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมาเราก็มีหน่วยงานในการบูรณาการร่วมกันกับของอุทยานชาติคลองลานนะครับก็มีสถานีควบคุมไฟป่าไม่วงคลองลานนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำคุณลานนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำ คุณหมากนะครับก็มาบูรการร่วมกันในการดูแลเรื่องไฟป่านะครับก็มีการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่นะครับในพื้นที่อุทยานนะครับแล้วก็ในปีก็ประมาณ2569ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้รับงบประมาณในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังในการป้องกันไฟป่านะครับแต่ปีนี้เราได้งบประมาณในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังจำนวน15จุดนะครับซึ่งครอบคลุมพื้นที่อุทยานทั้งหมดนะครับแต่ละจุดเราก็มีเจ้าหน้าที่จำนวน3คนนะครับเจ้าที่ชุดนี้เราก็คือจ้างจากชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าและในการดับไฟป่านะครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าประชาชนในพื้นที่นะคะได้มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลพื้นป่าแห่งนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ค่ะมีการประชาสัมพันธ์ไหมคะว่าในแต่ละปีนั้นได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านยังไงบ้างคะ
2: ครับก่อนฤดูไฟป่านะครับในช่วงตั้งแต่ปลายเดือนธันวาถึงมกราคมปลายก่อนเกิดไฟป่านะครับเราก็ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์นะครับประชาชนในพื้นที่บริเวณด้านชุมชนนะครับด้านตลาดนัดแล้วก็ขบะชาวบ้านโดยการข้อประตูบ้านนะครับประชาสัมพันธ์ไม่มีการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่โล่งนะครับเพราะว่ามันจะเกิดฝุ่นละอองแล้วก็มีไฟป่าเกิดขึ้นนะครับ
1: ค่ะทีนี้มาดูในมุมของเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยไปแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ทราบนะคะว่าอุทยานแห่งนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนไฮไลท์สำคัญถ้าคนไปเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
2: ครับตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับก็คือไฮไลท์ที่สำคัญก็คือน้ำตกคลองลานนะครับน้ำตกคลองลานนี่ก็เกิดจากเทือกเขาคุณลานนะครับซึ่งมียอดสูงที่ 1,439 เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับเกิดจากละม้วยต่างๆเนี่ยประมาณ5สายนะครับแล้วก็ไหลลงสู่แอ่งน้ำกลางเขานะครับแล้วก็ไหลยาวมา3กิโลเมตรแล้วก็มาตกลงสู่หน้าผาเป็นน้ำตกคลองลานนะครับสูง100เมตรนะครับกว้าง40เมตรนะครับบริเวณน้ำตกเนี่ยจะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับสามารถลงเล่นน้ำได้นะครับซึ่งอยู่จากห่างจากที่ทำการก็ประมาณ500เมตรนะครับ
1: โอ้เดินได้สบายสบาย
2: ครับ
1: ค่ะมีแบบเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเนี่ยมีช่วงฤดูกาลที่จะต้องปิดปรับปรุงด้วยใช่ไหมคะมีไหมคะ
2: ไม่มีครับที่นี่จะท่องเที่ยวได้ทั้งปีครับ
1: โอ้ก็ดีสิคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยแล้วแต่ใช่ไหมคะแล้วแต่อุทยาน
2: ครับผม
1: ค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือน้ำตกไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเหมาะกับครอบครัวในแต่ละปีเนี่ยนะท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะไหมคะส่วนใหญ่แล้วจะเที่ยวเยอะที่สุดเนี่ยช่วงฤดูกาลไหนคะ
2: ช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับท่องเที่ยวจะเข้ามาท่องเที่ยวอุทยานคลองลานดูน้ำตกคลองลานเนี่ยเยอะมากที่สุดนะครับก็เป็นอันดับ2รองจากอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับปีนี้เยอะที่สุดครับ
1: ค่ะอู้อย่างนี้น่าสนใจนะสำหรับใครคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังอยู่นะอยากจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่มันเป็นแบบว่าสามารถพอไปจอดรถปุ๊บเราสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วก็ไม่ไกลเลยแค่ประมาณ500เมตรนะคะ500เมตรก็เดินได้สบายๆทางที่เดินไปเนี่ยจะชันไหมคะสะดวกสบายไหมคะ
2: ทางที่เดินไปเนี่ยหลังจากที่เราจอดรถที่ลานจอดรถเสร็จแล้วนะครับก็เดินเข้าไปมันจะมีเขาเรียกว่าบอดวอล์กเป็นทางเดินนะครับซึ่งสามารถเดินไปชมน้ำตกเกือบถึงน้ำตกนะครับนะครับอยู่ใกล้กับน้ำตกมากนะครับเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายนะครับ
1: ค่ะมีเป็นแบบใครอยากจะไปดูแบบวิถีธรรมชาติเดินป่าอะไรแบบนี้มีไหมคะที่นี
2: ่ครับในส่วนของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับแล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ตรงด่านทางเข้าอุทยานทางด้านขวามือนะครับเส้นทางนี้เป็นมีระยะทางประมาณ735เมตรนะครับใช้เวลาเดินประมาณสัก45นาทีนะครับเส้นทางอาจจะมีทางลัดชันบ้างนะครับแล้วก็มีจุดชมวิวนะครับสามารถชมทิวทัศน์หน้าติดขึ้นและติดตกเนี่ยในจุดเดียวกันได้นะครับแล้วก็ยังเป็นจุดช ชมความสวยงามของน้ำตกของลานในอีกมุมมองหนึ่งด้วยนะครับ
1: โอ้ถ้าเกิดว่าใครจะไปเที่ยวเนี่ยก่อนอันดับแรกก่อนจะถึงตัวอุทยานนะคะก็อาจจะต้องหันไปด้านไหนนะคะซ้ายมือ
2: ด้านขวาครับ
1: ด้านขวามือก็จะเห็นกิ่วงวงช้างใช่ไหมคะกิ่วงวงช้างเป็นเส้นทางธรรมชาติที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายภาพเช็คอินไปเรียนรู้ธรรมชาติก็อาจจะแบบลาดชันบ้างนะคะแต่ว่ารถเข้าไม่ถึงเนาะเราต้องจอดรถข้างทางใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็เป็นจุดชมวิวจุดเช็คอินที่สำคัญเนี่ยไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่นี่นะคะประมาณเดินเท้าไปกลับคือไปอย่างเดียวแล้ว45นาทีหรือว่าไปกลับค่ะ45นาท
2: ีถ้าเวลาเดินทางก็45นาทีขึ้นไปอย่างเดียวนะคร
1: ับ อ๋อขึ้นไปอย่างเดียว
2: 45นาทีครับ
1: ถ้างั้นใครจะไปเผื่อเวลาไว้สัก2ชั่วโมงได้นะเบ็ดเสร็จเลยก็ประมาณ2ชั่วโมงก็จะได้คุ้มนะคะสำหรับใครที่จะไปเรียนรู้ธรรมชาติเรื่องของธรรมชาตินะคะนอกจากทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานที่จะต้องดูแลในฐานะที่เข้าไปทำงานแล้วเนี่ยมีส่วนร่วมให้ประชาชนในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมข้างในโดยเฉพาะเรื่องของป่าไม้ยังไงบ้างคะ
2: ครับในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชนเองนะครับเราก็มีการจัดการทรัพยากรในการป้องกันไฟป่าครับนะครับก็มีชุมชนที่อยู่รอบแนวเขตป่านะครับเขามีส่วนร่วมในการรักษาเป็นเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ช่วยกันทำในการฝ่ายป้องกันไฟป่าด้วยนะครับแล้วก็ในการมีส่วนได้ส่วนเสียก็มีเรามีข้าราชการที่ปรึกษาที่ยานะครับหรือว่าแพกนะครับก็มีตัวแทนชุมชนผู้นำท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐนะครับร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็การตัดสินใจในการกำหนดทิศทางของอุทยานนะครับและในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเราก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารบริการท่องเที่ยวด้วยนะครับเช่นการจัดการล่องแพและก็การจำหน่ายสินค้าเป็นฝันชุมชนนะครับ
1: อืมค่ะในฐานะที่หัวหน้าเองนะคะก็เป็นผู้ที่ดูแลแล้วก็เป็นผู้ปฏิบัติงานอีกท่านหนึ่งนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้ทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติคลองลานแห่งนี้ค่ะ
2: ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานครับแล้วก็ให้ได้สำคัญแก่กับการรับทรัพยากรธรรมชาตินะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับพร้อมทั้งมุ่งเน้นดูแลความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับประสบการณ์ของผู้เยี่ยมให้สูงขึ้นนะครับ
1: ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้ไหมคะว่าจะต้องดูแลอุทยานแห่งนี้ยังไงบ้างค่ะเชิญชวนเลยค่ะ
2: ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาอุทยานแห่งชาติคลองลานแห่งนี้นะครับที่นี่ยังมีอะไรที่ดีๆอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะของเราก็มีชนเผ่าในพื้นที่ของเรามีกลุ่มชาติพันธุ์มีม้งมีกะเหรี่ยงมีลิสตอมีเมี่ยนต่างๆเนี่ยเรามีอยู่ด้วย6ชนเผ่าด้วยกันนะครับนอกจากนี้เรายังมีวิถีชีวิตนอกอุทยานอย่างเช่นเรามีสวนผลไม้ต่างๆให้ต้องเที่ยวได้ลองชิมนะครับและแก่พวกทุเรียนพวกมังคุดพวกเงาะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลผลไม้นะครับวันนี้วันที่19ช่วงวันที่19ถึงวันที่20นะครับแล้วก็จะมีงานเทศกาลผลไม้ตรงบริเวณตลาดม้งนะครับก็เชิญนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวนะครับเข้ามาชมงานได้นะครับในส่วนของอุทยานของลานเองเราก็มีการจัดที่พักแบบพักแรมเป็นหลังๆนะครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ100กว่าคนนะครับและยังมีในเรื่องของแคมปิ้งนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกระแสแคมปิ้งเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งเราเองก็มีสถานที่กางเต็นท์ริมทานได้เลยนะครับนอกจากที่คลองลานแล้วเรายังมีที่กางเต็นท์ที่น้ำตกของน้ำไหลนะครับและมีคลองสันมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานอีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวแบบสายแคมปิ้งได้หลายร้อยกบได้หลายร้อยคนนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาท่องเที่ยวด้วยกันนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รู้ถึงทั้งภาพรวมแหล่งที่มานะคะของ ผืนป่าแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็มีบทบาทสำคัญหรือว่าการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในอุทยานแห่งนี้อุทยานคลองลานนะคะซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่สำคัญค่ะที่จะทำให้ในอนาคตนั้นผืนป่าแห่งนี้จะอยู่กับคนไทยตราบนานเท่านานนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์สมบัติมากค่ะท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่ได้มาพูดคุยกับเราค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ครับขอบคุณมากคร
1: ับ สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รู้จักกับอุทยานแห่งชาติคลองลานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเที่ยวอย่าลืมดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องป่าไม้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีปีบุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับจังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: จังหวัดนราธิวาสเตรียมปล่อยแถว Operation 90 Day ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าพิฆาตยาเสพติด
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมเปิดแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ณ สารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: จังหวัดตรังเดินหน้าพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
6: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเดินหน้ารับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
7: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์ศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลัดและชัยสินคนคล่อง
1: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
2: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้ด้วยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
9: ่ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
10: ห้องอะไรมานี
9: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
10: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
9: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
11: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

ริลัมเมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟพมัยสวยร่วยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเป็นประจำทุกเสาร์ของวันอาทิตย์ประมาณสัก9:10 น.จนถึง10:00 น.เป็นประจำกับรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวรายการวิทยุอปมช.เว้าข่าวอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบให้ผู้ขานะครับที่คำดูพอพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครูสุพันธ์นีคู่จิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงมาซอยกันเบาซอยกันจาโดยใจสำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องเพื่อเป็นการอนุรักษ์และคงอยู่ไว้ซึ่งภาษาเก่าๆของเฮาที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เพื่อนได้บอกว่าบุรีรัมย์เฮานี่มีความหลากหลายของภาษามาพอกันในมื้อนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้นมื้อนี้แรม6ค่ำเดือน8ปีเมื่อเมียหัวหน้าฤทธิ์ที่ใช้คนประโคนเบื้องแย่งอำนวยความสะดวกแก่กับผู้ขาในการดำเนินรายการมื้อนี้นะครับเนาะอีกจักหน่อยนะครับคุณครูสุพันธ์นีเพิ่นกระสิเข้ามาเป็นเพิ่นแจ้งมาซักบางนึงนี่เนาะผู้ขาก็เลยเข้ารายการก่อนรายการวิทยุอปมช.นำข่าวสารต่างๆนะครับที่เป็นนโยบายของรัฐบาลมาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องในช่วงสายๆมาแล้วจักหน่อยที่พี่น้องโง่ก็อาจจะติดตามหลายทางเนาะครับว่าจะเป็นทั้งวิทยุและก็ทั้งเฟซหรือทั้งFacebook ไลน์ที่เฮากำลังนิยมกันเพราะว่าสื่อทุกมือนี่มีหลายทางแล้วก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็รวดเร็วทันใจบ่คือแต่เก่าแต่เก่าเนี่ยเฮาก็สิรอฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังซี่คือกันแล้วก็หลายๆคลื่นนะครับองค์กรนี่เพิ่นก็สิมีการจัดเรื่องของการเว้าข่าวเสนอข่าวข่าวอาชญากรรมข่าวการเมืองข่าวอีหยังก็แล้วแต่เนาะครับแต่ว่าทางสถานีวิทยุกระแสหลักของเฮานี่ครับใส่เรื่องของข่าวที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เป็นนโยบายของการขับเคลื่อนเพื่อสิบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะหรือเพื่อการพัฒนาคนในประเทศนะครับไปสู่เป้าหมายที่ดีและก็มั่นคงนี่คือการนำข่าวจากส่วนกลางมาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องเทียจะได้ข่าวมาบอกมากล่าวจังสี่กับโมเมนต์เรื่องง่ายเด้ครับโมเมนต์เรื่องง่ายเพราะจังสันนะครับผู้ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ได้มาเว้านี่ก็ครับคือหัวหน้าเรวดีหงสากุลนะครับหัวหน้าบรรณาธิการฝ่ายข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเฮานะครับคลัดกองนะครับเรียบเรียงเอาไว้ให้แล้วก็มาบอกมาสื่อสารกับพี่กับน้องเฮาถือว่าเป็นคุณูอย่างหลายต่อรายการวิทยุอปมช.บอกข่าวเพราะว่าผู้ขาทั้งสองบ่มีเวลาหลายถึงขนาดนั้นเนาะครับเนาะสิต้องไปคนข่าวเพราะฉะนั้นสั่งก็ต้องกราบขอบพระคุณหัวหน้าเรวดีหงสากุลเป็นอย่างสูงที่ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ผู้ขาทั้งสองได้มาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องในรายการวิทยุอปมช.ก็ต้องขอบคุณหัวหน้าฤทธิชัยคนประโคนนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินรายการของผู้ขาทั้งสองนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเอามาบอกมากล่าวแล้วกับพี่น้องเฮาในการนี้ส่วนรวมก็อย่าลืมนะครับเบอร์ก็เป็นเบอร์เก่าเนี่ยครับที่สื่อสารกันได้นะครับทั้งรายการนั้นก็คือ0926633523นะครับมีเรื่องเล่าข่าวข่าวต่างๆพี่น้องสามารถบอกกับรายการหรือประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเฮาฮู้และทราบได้หรือสิเป็นในเรื่องของคุ้ยหายบัตรประชาชนหาย ATM หาย
หรืออีหยังหายที่มันเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องยินดีครับไอ้การนี้เขารวมบริการกันได้นะครับเนาะหรือสิมีงานบุญงานวัดในช่วงไหนก็ถ้าอยากสิบอกข้าวบอกข้าวค่ะอโลโปข้าวโทษเขามาได้เอาห้องมาเบิ่งเรื่องหัวขอข้าวที่ส่วนกลางเงินหาเรวดีหงสกุลเอาเสียเอามาบอกมากาวกับพี่กับน้องนะครับยิบขึ้นมาก่อนละครับมีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะคณะรัฐมนตรีอนุมัติลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 หอดวันที่30มิถุนายน2570เหมือนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับเมื่อวันที่30มิถุนายน2569นั่งสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมติของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบมาตรการการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลืออยู่ร้อยละ 0.01 เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งหรือมือสองบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเช่นเดียวกันกับมาตรการลดค่าภาษีธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2มิถุนายนนี้สำหรับมาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569มีสาระสำคัญเช่นเดียวกันกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2568ที่สิ้นสุดลงในวันที่30มิถุนายนนี้คือการลดค่าธรรมเนียมโอนอสังหาริมทรัพย์เหลืออยู่ร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์นะครับหลักการได้แก่อาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดียวบ้านแฝดและบ้านแถวหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวหรือห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์บ่เกิน7ล้านและวงเงินจำนองบ่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญาบ่รวมถึงกรณีนะครับการขายเฉพาะส่วนเพื่อซอยสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่พี่น้องประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองส่งเสริมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือหนึ่งและมือสองสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจรวมถึงซอยรักษาระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั่นทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี่สิซ้อยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณนะครับ 540,810 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่านะครับ 304,814 ล้านบาทและสิส่งผลให้GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีที่บ่มีมาตรการทั้งยังเป็นการซอยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนะครับนี่ก็คือเรื่องของการซื้อขายบ่ว่าสิเป็นบ้านที่อยู่อาศัยหรือสิบ่ว่าสิเป็นนี่แหละครับเรื่องอาคารพาณิชย์เป็นมาตรการที่ทั้งรัฐบาลออกมานะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมในการซื้อการขายในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจกำลังอยู่โตจังสี่นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเนาะ
เอามาอีกคราวนึงนะครับอีกคราวนึงนะครับคราวนี้ก็คือเป็นคราวนะครับคณะรัฐมนตรีเพิ่นบอกว่าไฟเขียวผังเมืองวังจันทน์ระยองรองรับ EEC คลุมครองพื้นที่เกษตรและสิ่งแวดล้อมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองร่วมชุมชนวังจันทน์จังหวัดระยองพ.ศ.ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อให้ใช้เป็นกรอบในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินการคมนาคมขนส่งการพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการการบริหารสาธารณะและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยนักครอบครอบคุ้มพื้นที่ตำบลวังจันทร์ชุ่มแสงปลาหยุบในและกะพร้นตะเยี่ยมอำเภอวังจันทร์หลังอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองรวมทั้งพื้นที่นะครับประมาณ 39,441 ตารางกิโลเมตรผังเมืองร่วมดังกล่าวกำหนดแนวทางการพัฒนาผ่านแผนผัง6ด้านได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน2ที่โล่งเพื่อสาธารณะและสภาพแวดล้อม3การคมนาคมขนส่ง4กิจการสาธารณูปโภค5สาธารณูปการและการบริและการบริการสาธารณะแล้วก็5อนุรักษ์นะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็6การบริหารจัดการระบบน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันและการบรรเทาอุทกภัยและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนการจัดเฮ็ดแผนเมืองร่วมเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562และสอดคล้องกับกรอบผังนโยบายระดับประเทศรวมถึงนโยบายของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่มุ่งยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและโลจิสติกแหล่งเกษตรกรรมการท่องเที่ยวสำคัญของประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ได้ให้นะครับกระทรวงมหาดไทยรับข้อมูลขอสังเกตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการโดยเฉพาะการกำกับใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของผังเมืองการคลุมครองพื้นที่รุ่มน้ำป่าไม้พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำประแสและแม่น้ำกระแสตลอดจนการควบคุมกิจการทั้งเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี่ก็คือเรื่องของการผังเมืองเนาะครับอีหยังก็แล้วแต่นะครับแต่เวลาเฮาเฮ็ดแล้วบ่ว่าสิเป็นการบูรณาการการบูรณาการหรือการเห็นพ้องของพี่น้องในพื้นที่ปัญหากับสิมีหน่อยเพราะอย่างเพราะมันเปิดเวทีให้ทุกคนห้องมันมีส่วนรวมในการร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมรับผลประโยชน์น้ำกันทุกท่านหูไปน้ำกันมันก็มีความสุขเนาะครับเนาะห้องบริปกปิดอีกอย่างกันเอาไว้มาบอกมากล่าวกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เอาออกมาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องในรายการวิทยุอปมช.บอกกล่าวในช่วงนี้พวกขาพักจัดหน่อยเนาะครับเราก็จะมาเข้าช่วงที่สองจากข่าวทั้งส่วนกลางยังเหลืออยู่อีกประมาณสัก 3-4 ข่าวพร้อมทั้งบุรีรัมย์ของเฮาครับผม

0: 9:36 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการวิทยุปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำพบพันในฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
1: ค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะขออนุญาตสวัสดีคุณพ่อคำค่ะ
0: ครับสบายดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านนะคะเนาะค่ะต้องกราบขออภัยหลายๆคุณพ่อค่ะอ้ามีสายเขามากค่ะคุณพ่อค่ะ
0: สบายดีครับผม
1: สบายดีค่ะ
2: สวัสดีครับพ่อคำแล้วก็คุณครูนำทั้งสองคน
0: ครับสบายดีครับ
1: สบายด
0: ี
1: ครับ
2: สวัสดีครับสบายดีเนาะ
0: ครับสบายดีครับพ่อ
2: ครับก็ฟ้าครึ้มนี่ต้องฝนตกอยู่เด้อมื้อนี
0: ้ให้เพิ่นตกมาเลยครับเพราะว่าหลายพื้นที่เพิ่นต้องการน้ำอยู่ครับพ่อ
2: ครับเอาขอเพลงหน่อยก่อนเด้อ
0: เพลงหยัง
2: ขอเพลงลูกยางลูกยางของไว้พดเพชรสุพรรณ
0: ลูกยางของไว้พดเพชรสุพรรณเนาะ
2: ครับ
0: เอาครับเข้าใจ
2: เดี๋ยวสองรอบสองประมาณ10 โมงนี่ขันนะถ้าฝนตกผมจะไม่ได้ขอเลยเพราะว่าแม่สิขอไปเรื่อยเลย
0: อ้าวได้ครับ
2: เอาเพลงองคุณของสังท้องสีใสขอไปเลย
0: ครับในรายการรักชินทินอีสานแม่นบ่ครับผม
2: ครับครับครับ
0: ครับครับได้ครับผมได
2: ้รอบสองบัดถ้าฝนตกย่านฝนตกผมจะบางทีอาจจะไม่ได้โทรหาพ่อคำอีก
0: อย่าไปย่านอยู่ใต้ฟ้าแพร่งสิไปย่านเฮ็ดหยัง
2: ถ้าฝนตกฟ้าห้องทีละ
0: อ๋อย่านฟ้าย่านฟ้าลุงเครื่อง
2: แค่นี้พ่อสวัสดีครับ
0: ครับผมครับผมครับขอบคุณหลายครับผม
2: ครับสวัสดี
1: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะคุณพอกสมใจจากบ้านปอแดงนะคะเนาะ
0: ครับผม
1: ค่ะเสมอนี้ผู้มีอากาศกะเปลี่ยนแปลงจากไหนนะคะคุณพ่อ 2-3 มื้อที่ผ่านมาอากาศห่อนแห้งพ่อมือว่านฝนตกค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็คลึ้มเบิดมือบ่มีแดดเลย
0: บ่มีแดด
1: แล้วก็ร่วมทั้งมื้อนี้เนาะเช้าขึ้นมาแดดอ่อนๆแต่ว่าก็ยังคลึ้มอีกนะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านหรือที่กำลังเฮ็ดไทเฮ็ดหน้าอยู่เนาะค่ะเนาะก็ระมัดระวังเบิ่งแย่งสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะ
0: เพิ่นบอกว่ายังก็มอลองมรสุมเข้ามาบ
1: ่แม่นค่ะ
0: เข้ามาก็จะ
1: พาย
0: ุ
1: ไม่สักค่ะ
0: พายุไม่สักถ้าไม่สักนี่บ่ฮักง่ายๆเด้หัวหน้าเลยที่ใช่เห็นว่าเพิ่นสิเข้าทั้งแถวนครพนมมุกดา
1: ค่ะอีสานเหนือสินักจักหน่อยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทั้งภาคเหนือค่ะ
0: ครับแม่นจังได๋ก็แล้วแต่นะครับทรงใจดึงเพิ่นมาให้ฮอดบุรีรัมย์แน่นะครับให้เพิ่นข้ามทางรถไฟมานะครับ
1: เพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่เขาก็ลั่งขึ้นแต่ว่าหญ้าก็ขึ้นพร้อมเขา
0: ครับ
1: ถ้ามีน้ํามาแซ่หญ้าก็สิได้ตายจักหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: จักว่าหญ้าสิท่วมเขาหรือว่าเขาสิท่วมหญ้าแล้วครับแต่ในน้ํามานะครับแม่นจังได๋ก็แล้วแต่ตายน้ําดีกว่าตายแล้งเนาะคุณครูเนาะให้น้ํามานี่ละดี
1: ค่ะอย่างเช่นเมื่อวานนะคะหนูก็ได้ไปทางอําเภอละหานทรายค่ะไปทางไปอบรมนะคะอยู่โรงเรียนละหานทราย
0: เอาครับสายเข้ามาบ่ครับ
3: สวัสดีค่ะพ่อค่ะ
0: สบายดีแม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูนะครับแม่กำลังดูอยู่เหมือนกันกับทางเฟซแม่ขออภัยครับผม
1: ค่ะ
3: ไม่เป็นไรดอกได้ยินเสียงพ่อสมใจโทรมาจองเพลงก็เลยจะจองบ้าง
0: เอาได้ครับแม่จองเลยแม่จองเลย
3: พ่อขำเดี๋ยวเวลาพ่อสมใจโทรมาเนี่ยจ้ะมันเสียงมันสะท้อนอยู่เลยน้องติน
0: สะท้อนเอ้ยไม่สะท้อนแม่ฟังอยู่ครับผม
3: จ้ะขอเพลงสมสารเด้อน้องตินเด้อของพี่เสกโลโซ
0: โอ้สมสาร
3: ขอบคุณค่ะ
0: จะสมสารไปไหนแม่ชีวิตเรานี่มันแหมมันที่ไม่มันต้อง
1: คุณแม่ทันสมัยมากเลยค่ะเพลงสมสาร
0: ครับผมก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่คุณแม่และพ่อนะครับติดตามรายการแล้วก็ฟังรายการของเราครับคุณครู
1: แ
0: ล้วก็โทรมาให้กำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้ผู้ดำเนินรายการ
1: ค่ะและที่สำคัญเนาะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็มีภารกิจของเพิ่นค่ะเพิ่นก็ยังปลีกเวลา มาร่วมรายการให้กำลังใจกับเฮาทั้งสองให้กำลังใจกับทางทีมงานโดยเฉพาะท่านหัวหน้าฤทธิชัยโคตรประโคนที่เบิ่งแย่งในเรื่องของด้านเทคนิคการออกอากาศนะคะแล้วก็รวมถึงสวทบุรีรัมย์นำค่ะบ่แม่นว่าเพิ่นสิวางงานเด้โดยเฉพาะคุณแม่บรรเทาภารกิจเพิ่นหลายแห้งค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็มือกำลังเฮ็ดกับเขาอยู่กับบ่ฮู้ครับตอนนี
1: ้ค่ะ
0: หลักทั้งมือทั้งตาเนี่ยครับต้องแนมประกอบกันถ้าสิหยิบอีหยังก็แล้วครับถ้าสิไปหยิบจานน่ะเกิดไปหยิบน้ำฮ้อนนี่ลวกมือเลยแล้วครับผม เอาครับเอาข้อข่าวคราวเนาะครับคุณครูเนาะ
1: ช่วงที่2ค่ะสำหรับข้อมูลข่าวสารจากทางสวทบุรีรัมย์ค่ะให้คุณพ่อคุณแม่รับหูรับฟังไปกับเฮาพร้อมๆกันเนาะคะที่เป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะยังยิ่งค่ะคุณพ่อทางหน่วยงานภาครัฐค่ะท่านเอกนิติท่านประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่นได้พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
0: ฟังเบิ่งเด้อ
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบาลในที่ประชุมนี่มีมติให้มีการทบทวน มีการทบทวนสำหรับกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณหาล้านกว่าคนแต่บ่ได้สำรวจสิทธิ์ของคนที่จนและก็บ่มีรายได้บ่มีทรัพย์สินบ่มีการรองรับอีหยังว่าซั่น
0: แต่ว่าบ่ได้สำรวจผู้ที่มีสิทธิ์ยากจนอีหลีแม่นบ่ครับ
1: แม่นค
0: ่
1: ะ
0: หมายความว่าตรงนี้แม่นบ่
1: ว่
0: า
1: ให้ทบทวน
0: ค่ะ
1: ส่วนกลุ่มที่มีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วสำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะประมาณ 13.2 ล้านพบก็คือการที่บ่ได้สำรวจสิทธิ์คนมันโดนมันยาวนานนะคะ
0: ครับมันโดน
1: แม่นค่ะมีทั้งผู้เสียชีวิตมีทั้งผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นและก็จึงให้มีการทบทวนการกรองตามเกณฑ์มติของคณะรัฐมนตรีล่าสุดใหม่ค่ะพร้อมทั้งรับขอสังเกตกับหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอเข้าในที่ประชุมอีกเทื่อนึงค่ะ
0: ครับเพราะว่าเพิ่นสิต้องพิจารณาและส่งต่อไปที่คณะรัฐมนตรีอีก
1: เมื่อ5ปีที่แล้วข้อมูลประชากรเฮาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปหลาย
0: แน่นอนล่ะครับ
1: บ่ว่าสิเป็นในการย้ายที่อยู่เสียชีวิตหรืออาจสิรวยขึ้นแล้ว
0: อาจจะก็อาจจะได้รางวัลก็มีครับ
1: เพิ่นถึงอยากให้ถึงคนที่จนอีหลีที่บ่มีรายได้บ่มีทรัพย์สินอีหลีค่ะ
0: อันนี้เพิ่นเน้นอยู่เลย
1: แม่นค่ะ
0: เพิ่นเน้นเลยได้นะครับในข้อนี้นะสำรวจสิทธิ์คนที่จนเพิ่นบอกว่าอันนี้เพิ่นเน้นเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ข้อสั้นรายละเอียดอย่างอื่นต่อเลยครับ
1: เพิ่นก็บอกว่าทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนี่ประมาณ1ล้านไร
0: ่ครับ
1: ก็ให้เอากลุ่มนี้มาพิจารณานำว่า
0: เอาเข้ามาเอาเข้ามา
1: โดยเฉพาะกลุ่มที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลของจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆก็ขอให้นำตัวเลขทั้งหมดที่มีอยู่ค่ะข้อมูลนี่ประมาณ19ล้านคนนี่มาทบทวนข้อมูลใหม่แล้วก็กันกรองใหม่อีกเพื่อหาคนที่เดือดร้อนอีหลีว่าซั่น
0: อือครับเท่านั้นยังบ่พอแม่นบ่ครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท่านเอกนิติค่ะเพิ่นก็ยังบอกว่าขอลั่นข้อมูลอีกเทื่อนึงทั้งมีการประชุมคณะกรรมการอีกเทื่อนึงแล้วก็ซึ่งเบื้องต้นในที่ประชุมนี้บ่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์นี่มันสิเกินหรือบ่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการเบิ่งแย่งคนที่เดือดร้อนอีหลีว่าซั่นคนที่เดือดร้อนอีหลีแล้วก็เวลาที่ลงพื้นที่ต่างจังหวัดนี่ก็เห็นใจคนที่เดือดร้อนอีหลีแน่ว่าซั
0: ่
1: นแล้วก็ให้เบิ่งแย่งผู้สูงอายุที่บ่มีลูกหลานดูแลหรือบุคคลหรือครอบครัวที่บ่มีอีหยังเลยว่าซั่น
0: โอ้อันนี้น่าสงสารครับถ้าเฮาไปอีหลีนะครับในชุมชนในหมู่บ้านเนี่ยครับบางทีเนี่ยครับผู้เฒ่าอยู่คนเดียวเด้อครับคุณครู
1: ค่ะแม่นอยู่ค่ะ
0: ต้องหุงต้องหากินคนเดียวนะครับ
1: ต้องคอยเฝ้าคอยข้านเพิ่นบ่ได้ย่างร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็คอยข้านคอยกระเถิบกระเถิบไปทีละหน่อยบ่ว่าสิจับหมอจับไห้ก่อฟืนก่อไฟก็ลำบาก
0: ครับหรือมีผู้ดูแลอยู่ก็ส่วนหน่อยอีกคือกันเด้ครับว่าเพิ่นสิร่างกายแข็งแรงเพิ่นซั่นก็เห็นใจทั้งหมดทุกส่วนล่ะครับที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ที่เห็นเพราะว่าเฮาเห็นจากของจริงที่เฮาเห็นจากที่ลงไปในพื้นที่นะครับคุณครู
1: แม่นค่ะ
0: ครับผม
1: อืม
0: อ้าวเอาใจซอยครับผมสำหรับสิทธิ์ทั้งหมดตัวครับ
1: เพิ่นสิทบทวนไม
0: ่
1: ให
0: ้
1: เขาถึงกับพี่น้องยางแท้จริงค่ะ
0: ครับเอาข่าวต่อไป
1: ข่าวต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการทั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนค่ะรองโฆษกสำนักรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเพิ่นมีความห่วงใยกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูการเพาะปลูกในช่วงนี้นะคะค่ะที่จำเป็นต้องใส่เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตว่าซั่นค่ะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นี
0: ่
1: เพิ่นก็ได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของหน่วยงานภาครัฐค่ะจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยนี่
0: อื้อ เพิ่นมาจากไหนครับในมาตรการของเพิ่น
1: อันนี้สนใจได้นี่บ่ เคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยให้มอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนาน1เดือนสำหรับถูกวงเงินในการจำนำค่ะตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี่เดือนนี้เด้อค่ะ
0: ครับผม
1: ทั้งเดือนนี้เลยเพื่อซอยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากว่าซั่น
0: เอาอีหยังมาจำนำเนาะนี่เนาะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสำหรับเงินไขในการเข้ารับสิทธิ์เนาะรัฐบาลเพิ่นได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดเลยค่ะบ่ให้เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนเพิ่นก็แบ่งออกเป็น2กลุ่ม
0: กลุ่มใดแน่ครับคู่
1: 1กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังบ่เคยมีประวัติตัวจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์เลยก็ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนี่ค่ะกับคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรที่เล่มเขียวนะ
0: เอาเล่มเขียวไปนำเอาเล่มเขียวโอ้
1: บัตรประชาชนกับเล่มเขียวไปนำนะคะเข้าไปติดต่อแล้วก็รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีนี
0: ่ค่ะหลังจากนั้น
1: อีกลูกค้าเดิมในส่วนนี้ลูกค้าเก่าเด้อค่ะที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วก็บ่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อยืนยันตัวตนกะรับสิทธิ์ได้เลยค่ะอันนี้เพิ่นบอกว่าทั้งนี้นี่รัฐบาลเพิ่นมุ่งเน้นบังซอยบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
0: นี่อย่างแน่ครับคู
1: ่แล้วก็เพิ่มสภาพคล่องการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศค่ะ
0: ครับเพิ่นตั้งเกณฑ์เอาไว้ในบ่อว่าใส่อีหยังแน่เอาอีหยังแน่ได้
1: อันรายละเอียดนะคะในอันนี้เพิ่นบ่ทันล่าเจาะจงรายละเอียดนะคะเพิ่นบอกเพียงแต่คร่าวๆในโครงการนี้ให้ไปยืนยันตัวตนก่อนยืนยันสิทธิ์ก่อนในช่วงที่เกษตรกรที่จำเป็นต้องใส่เงินหมุนเวียนเพื่อสื่อปัจจัยการผลิตอย่างเช่นเมล็ดพันธ
0: ุ
1: ์สื่อปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชเกษตรกรที่เพิ่นสนใจนี่สามารถเข้าร่วมโครงการจากสถานธนานุเคราะห์หรือโครงการโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศในวันเวลาราชการกะตั้งแต่8นาฬิกาหอด16นาฬิกา30นาทีอันเพิ่นกะสิเปิดบริการอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะ
0: เห็นบ่พี่น้องเรื่องของการบริการเรื่องของความสะดวกพี่น้องบ่ต้องห่วงหากพี่น้องมีทรัพย์สินหากพี่น้องมีคู่มือเกษตรกรได้เนี่ยครับนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมครับสมุด
1: เล่มเขียว
0: เล่มเขียว
1: สมุดประจำตัว
0: พี่น้องเกษตรกร
1: ค่ะ
0: ที่ขึ้นทะเบียนไว้ครับสำนักงานเกษตร
1: แม่นค่ะ
0: โอ้ขับง่ายแท้นี่ง่ายเลยนะครับบ่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาศัตรูพืชอย่างต่างๆที่พี่น้องสนใจเนาะคุณครู
1: เพิ่นบ่คิดดอกเบี้ยเลยเด้คะ
0: 1เดือนเด้
1: 1เดือนค่ะ
0: แต่ว่าเดือนต่อไปก็ต้องรีบเอาครับข่าวต่อไปครับคุณครู
1: ค่ะมาทางสำนักงานเสริมสร้างสุขภาพหรือสสสจักหน่อยนะคะ
0: คุณมาในสสสครับ
1: ค่ะทางท่านนายแพทย์พงเทพวัชระวงวัชรไพบูลย์ค่ะ
0: ครับผม
1: เพิ่นได้ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ลงนามบันทึกขอตกลงในการร่วมมือเพื่อบูรณาการในการแก้ไขความเดือดร้อนเสริมสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน แล้วก็มีการเสวนาสร้างสังคมแห่งโอกาสว่าซั่นลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็ความเหลื่อมล้ำในสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มันกว้างขึ้นแล้วก็เป็นมากกว่าเรื่องสุขภาพแต่ต้องมีการเชื่อมโยงกับทุกมิตินะคะมีการเชื่อมโยงทุกมิตินะคะ
0: บ่ว่าจะเป็นทั้งกายใจ
1: แม่นค่ะ
0: วิญญาณโอ้ครับสุดท้ายเลยนะครับ
1: แม่นค่ะทุกคนนะคะเพิ่นก็ยังให้ความสำคัญว่าการที่ทุกคนเกิดมามีความแตกต่างมีความแตกต่างกันนะคะเหตุให้มีโอกาสที่เข้าถึงระบบบริการต่างๆนี่ก็แตกต่างกันง่ําการศึกษาหรือโอกาสในการมีงานทําก็ต่างกันท
0: ั
1: ้งสสส.นี่เพิ่นก็บ่ได้นิ่งนอนใจค่ะเพิ่นก็เทศ MOU นะคะเป็นการขับเคลื่อนความเป็นธรรมและสุขภาวะเดินหน้าลดความเลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยความร่วมมือนี้ค่ะเพิ่นกะสิดำเนินการในเรื่องอุบัติเหตุที่ส่งผลให้คนไทยนี่มีอายุคาเฉลี่ยที่ต่ำอุบัติเหตุนี้มันคลาได้ทุกช่วงวัยเลยค่ะคุณ
0: ครับแม่นๆ
1: นะ
0: ครับ
1: เป็นอุบัติเหตุที่เฮาบ่ได้คาดคิดว่ามันสิเกิดขึ้นตอนใดค
0: ่
1: ะซึ่งเป็นอันดับที่101ของโลกจาก200ประเทศค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงวัยหนุ่มสาวแล้วก็มาเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกิดการตายเกิดการพิการหรือติดเตียงเฮ็ดให้สภาพครอบครัวและแย่ลงเรื่องของคนไร้บ้านที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมที่ต้องซอยกันแก้ปัญหานี้ก็เป็นผลมาจากปัญหาหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยหลายอย่างมาร่วมกันนะคะเพิ่นก็อยากให้การแก้ปัญหานี้เป็นรูปธรรมพร้อมทั้งเชื่อว่าอยากเห็นสังคมนี้สร้างโอกาสให้ทุกคนเฮ็ดให้ทุกคนนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เท่าเทียมกันได้ค่ะ
0: ครับเข้ามาตลาดเขาก็จะเห็นว่าคนเร่ร่อนยังเดินยังยางอยู่ในถนนก็มี
1: น
0: ะครับยังเดินเซ่เซ่ยังเดินเคี้ยงเคี้ยงกับถนนขอบอยู่ยังเห็นอยู่นะครับเพราะจะสั่นเห็นจังไหนครับเพราะสิมีวิธีการจังไหนเห็นให้คนเรานี่ทัดเทียมกันเสมอกันเลยอยู่น้ำกันยังมีความสุขทั้งกายใจและก็สุดท้ายอยู่ยังมีคุณค่า
1: แม่นค่ะ
0: สุดท้ายก็คือตายังมีศักดิ์ศรียังสิแม่ค่ะผมเนาะ
1: แม่นค่ะอีกทั้งอีกด้านนึงค่ะทั้งท่านทรงศักดิ์สายเชื้อค่ะเพิ่นเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะเพิ่นก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันนี้มันมีความซับซ้อนหลายค่ะ
0: ครับ
1: คุณพ่อนอกจากความซับซ้อนแล้วมันก็เชื่อมโยงหลายมิติการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะคะหรือด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตนี่ก็จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการ
0: เอาครับผมครับครับขออภัยครับครับวางไหนครับผม
4: สวัสดีลูกคู่
0: ครับผมครับแม่บุญเลี้ยนครับครับแม่บุญเลี้ยนครับผม
1: ค่ะ
4: ร่างอันเกิดอย่าติดมาท้องอย่าตัวหนังม่วง
0: ครับว่ามากครับผม
4: เมื่อแต่ไรอ่ะแม่เมาออกจากบ้านโยมันไหวหลาย
0: ปัดไปปัดไปครับผม
4: เสียงกล่องๆนะประกอบ
0: ครับผมกล่องน้อยนึงว่าเป็นยังแม่ฟังได้ครับผม
4: กล่องทั้งคุณไหม
0: อ๋อครับผมว่าเป็นยังครับ
1: ได
0: ้
1: ย
0: ิน ได
1: ้
0: ย
1: ินชัดเจนค่ะคุณแม่
4: ม
1: ัน
4: เสียงคือจังเห็นเสียงซ่อนไหม
0: บ่ซ่อนได้แม่ฟังชัดโย
4: เสียงดังสะท้อนไปข้างในดอกคือจัง
0: อยู่ในนี่ล่ะอยู่ในห้องทรงนี่ล่ะ
4: อันฝนอันคืนเนี่ยแม่งเมามันร้ายหลายเต็มบ้านเนา
0: ะครับผมกวดครับแม
4: ่ก็เลยมาจากวัดมะไลปีกแม่งเมาบ่นี่ก็สิไปก็สิเป็นลูกของบ้านซาบัวพุ่นน่ะ
0: โอ้ครับไกลเติบเด้
4: อมาสิปั่นจักรยานไป
0: ค่อยๆปั่นค่อยๆปั่นครับแม
4: ่คือจังได้ยินเสียงเจ้าของอยู่ทั้งคุณนี่ล่ะ
0: เออบ่เป็นหยังครับส่งมาเลยแม
4: ่
0: ส่งม
4: าได้บ่ครับเด้อ
0: ครับผมครับขอบคุณครับขอบค
1: ุณหลายๆค่ะคุณแม่
4: จ้า
1: บทเรียนที่หลักเนาะ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮาว่าต่อครับด้านของท่านทรงศักดิ์ครับเพิ่นว่าจังได๋แน่ครับผมคุณครู
1: เพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเพิ่นบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงหลายมิติดังนั้นนะทุกหน่วยงานต้องบูรณาการจับมือกันค่ะ MOU เฮ็ดความร่วมมือซอยกันแก้ปัญหาเพราะว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งบ่สามารถแก้ปัญหาใดค่ะ
0: แม่น
1: เพราะฉะนั้นนี่เพิ่นก็เลยให้ความสำคัญนะคะเพื่อให้แก้ปัญหานี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

0: มิติอีกมิติหนึ่งที่จะเหตุงานรวมกันว่าแม่นเส้นแล้วเอาไปวางไว้เนาะคุณครูเนาะต่อเส้นแล้วบูรณาการคำว่าบูรณาการคือเหตุงานไปน้ำกันรับ
1: ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกเครือข่าย
0: ครับ
1: และที่สำคัญเมื่อขับเคลื่อนไปพร้อมกันแล้วต้องมีการเช็คตรวจสอบนะคะติดตามนิเทศนะคะตรวจสอบอย่างจริงจัง
0: ครับว่าผลออกมาได้ต่อไปครับข่าว
1: อันนี้บุรีรัมย์บ้านเฮาจักหน่อยเน
0: า
1: ะค่ะ
0: ท่านประธานนี่แม่นบ่ครับผม
1: แม่นค่ะท
0: ่
1: านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะท่านโสพลซาลามค่ะเพิ่นได้มาเป็นประธานการประชุมหารือกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนโครงการบ้านเมืองนาอยู่
0: อ
1: ันนี้ซื้อที่เฮาอยากเห็นนะคะ
0: แม่
1: เฮาอยากเห็นละก็อยากให้มันเป็นรูปธรรมเพิ่นกะนะคะได้พนึกกำลังเลยค่ะสมาร์ทมัมนะคะคุณพ
0: ่
1: อมหัศจรรย์ 1,000 วันสร้างต้นแบบดูแลแม่และเด็ก6อำเภอ เดินหน้าโครงการบ้านเมืองนายูซึ่งเป็นนโยบายสำคัญค่ะที่มุ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นระบบผ่านการพัฒนาหาด่านค่ะ
0: ครับมีอย่างไรครับ
1: ด่านแรกค่ะเพื่อนบอกว่าประเภทนี้ต้องดี
0: โอ้ประเภทนี้ดี
1: ประเภทน
0: ี
1: ้วิถีวัฒนธรรม
0: โอ้ประเภทนี้ดี
1: ค่ะ อันที่สองผลิตภัณฑ์ต้องดี
0: โอ้
1: อันนี้ทักษะอาชีพในชุมชนนะคะ
0: ครับผม
1: อันที่สามค่ะการศึกษาต้องดีค่ะ
0: ครับผม
1: การศึกษาสิดีใดหน่วยงานทางชุมชนเครือข่ายต่างๆต้องรวมมือกับสถานศึกษาด้วยค่ะ
0: ครับบ้าน
1: โดยเฉพาะต้องปราบยาเสพติดให้ได้ก่อน
0: มันปัญหาใหญ่เลยครับ
1: แม่นค่ะ
0: ครับอ้าว
1: ต่อไปสุขภาพต้องดีค่ะ
0: อ้าวสุขภาพดี
1: และที่สำคัญนี่อันนี้หัวใจสำคัญเลยค่ะปลอดยาเสพติดนั่นค่ะ
0: เหตุจากไหนครับครูถ้าเราว่าปลอดมันเป็นวาทกรรม
1: มันต้องลดบ่คะหรือมันต้องล้างหรือจังใด
0: ฝากเอาไว้ครับผม
1: ค่ะทุกหาดีทั้งหาด่านนะคะคุณพ
0: ่อ
1: พัฒนาเพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
0: แม่นครับแต่เฮ็ดได้เมื่อทั้งหาด้านผมยกให้เลยครับยั่งยืนแน่นอนในชีวิตนี่ครับหนึ่งย่ำนอนได้นอนแน่นอนครับว่าแม่นนอนรับตื่นๆเลยครับผมเนี่ยสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีครับผม
1: โดยเฉพาะยั่งยืนนี่ถ้าบ่มีปลอดยาเสพติดใดนี่คุณภาพชีวิตดีแน่นอนการศึกษาดีแน่นอนเลยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะนอกจากนั้นค่ะท่านโสพลยังได้กล่าวในที่ประชุมนะคะเพิ่นให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนด้านสุขภาพดีโดยผลักดันโครงการสมาร์ทมัมค่ะอันนี้เป็นโครงการที่ดูแลแม่และเด็กให
0: ้
1: สร้างต้นแบบให้เข้มแข็งมหัศจรรย์ 1,000 วันนี้ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์เด็กปฐมวัยอย่างครบวงจรเชื่อมโยงการเฮ็ดงานทุกภาคส่วนให้เป็นเอกภาพและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ค่ะ
0: ครับนี่ก็คือสิ่งที่ดีนะครับ
1: แม่นค่ะ
0: เพราะว่าถ้าหาย่างเนี่ยครับย่างไปน้ำกันภายใต้โครงการนี้นะครับแน่นอนบ้านเมืองเฮาเนี่ยครับต้องเป็นบ้านเมืองที่หนาอยู่แล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขกินอิ่มนอนอุ่นแน่นอนครับนี่คือโครงการที่พนักท่านโสพลซาลามเนาะครับเพิ่นกำลังสิลุยแล้วครับเต็มที่ในภายใต้งานหาด้านที่เพิ่นมีกำหนดเอาไว้เนาะครับคุณครูต
1: ้
0: องให้กำลังใจกันแล้วก็ร่วมกันนะครับทุกภาคส่วน
1: ต้องร่วมกันค่ะก็เป็นมาสิอาศัยเพิ่นอย่างเดียวนะในเมื่อเพิ่นมีภาคีเครือข่ายก็ต้องรวมมือรวมแรงรวมใจกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอาต่อไปมีข่าวใดครับ
1: เวลาเท่ากับเหลือหน่อยลงจักหน่อยนะคะคุณพ่อ
0: ครับผม
1: ค่ะอันนี้หัวข้อข่าวในเรื่องของจิตรกรศิลปินชื่อดังของไทยกว่า70คนเพิ่นร่วมรังสรรค์ศิลปะแขนงต่างๆ100ผลงานแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นบุรีรัมย์มาซั่น
0: ครับ
1: ค่ะนิทรรศการกะเชิญชวนนะคะศิลปกรรมร่วมสมัยเมืองบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรร
0: ม
1: จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ฮอดวันที่16กรกฎาคมนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
0: เพิ่น
1: เชิญชวนนะคะ
0: เชิญชวนกันไปเบิ่งนะครับเป็นตาออนซ่อนนะครับ
1: แม่นค่ะคุณพ่อ
0: ครับผมแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเห็นว่ามื้อนี้เป็นวันอาทิตย
1: ์
0: ในช่วงของการจัดงานรำลึกวันเกิดของตลาดเคลื่อนว่าตลาดอย่างล่ะ
1: ตลาดวิถีวัฒนธรรมต่างบ่คะ
0: ครับนี่นะ
1: ชุมชน
0: วิถีวัฒนธรรมครับตลาดวิถีวัฒนธรรมคนบุรีรัมย์

0: ซื้อเพิ่นม้วน
1: ๆแต่อยู่น้ำบุรีรัมย์กันยังสิลืมบุรีรัมย์อยู่เฮ็ดจังได๋เอานะครับอย่าลืมนะครับพากันไปเที่ยวเด้อครับมันมีของแหลกแจกแถมกันหลายมีกิจกรรมหลายอย่างที่สิเล่นน้ำกันนะครับเอาท้ายของรายการเอาฝากหยังครับคุณครู
0: ค่ะกะฝากคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านนะคะเบิ่งแย่งสุขภาพเป็นหลักค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือรายการวิทยุปมช.ผู้ขาทั้งสองหมดเวลาหมดพร้อมกับพวกนาดิสิชัยลาไปก่อนเอาไว
0: ้
1: อาทิตย์หน้าเนาะ
0: แม่นค่ะ
1: เขามาพอกันคือเก่าครับสำหรับวันนี้อยู่ดีสบายครับ
0: ค่ะสบายดีค่ะ

0: ห้องสมองตั้งแต่วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ตธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมหวังสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิลรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปีนายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจัดส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้แสวงบุญหลังถูกหลอกซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมย้ำดูแลเต็มที่เร่งติดตามเยียวยาใกล้ชิด
6: เมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมติดตามการอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้แสวงบุญชาวนราธิวาสจำนวน71คนที่บขส.จังหวัดตราธิวาสหลังได้รับผลกระทบถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดโดยเบื้องต้นพบผู้ได้รับความเดือดร้อนประมาณ150คนจากจังหวัดตราธิวาสปัตตานีและยะลาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 3.7 ล้านบาทผู้ว่าราชการจังหวัดตราธิวาสเปิดเผยว่ารัฐบาลสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการซื้อแพ็กเกจอุมเราะห์พร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดรวมทั้งเร่งกระบวนการไกล่เกลี่ยเพื่อคืนเงินและเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้จังหวัดจะติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

0: วัดอาศัยพึ่งบ้างบ้างพึ่งอาศัยวัดป่าอาศัยเบิ้งบ้างจึงอยู่เย็นสลอนดังวังอาศัยยังห่วยคุ้ยหน้าอาศัยแอกแต่แหกยังอาศัยไกลบักโจนตนตึงจากค้อนดอนยังอาศัยใหม่นกไซอาศัยกูนคนของเฮากับเพิ่งกันเสมอดังข้ามอาศัยยังหมอหมอหมออาศัยสองข้องยังอาศัยใหม่คอนตีต่องจังค่อยดังสบายดีครับคุณครูสุพันธ์นี่ครับผม
1: ค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคำค่ะสบายดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่ช่องบ้านค่ะเฮากับมาพอกันอีกแล้วนะคะกับรายการรักศิลป์ทินอีสานเป็นประจำประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะแต่รายการนี้ผู้ดำเนินรายการลักของลูกสาวลูกชายติดภารกิจอยู่ทางอำเภอบางกรวดนะคะเนาะ
0: ค
1: ่ะเฮากับเฮาทั้งสองกะได้สแตนบายนะใบถากับลูกสาวลูกชายทั้งสองย่ำลูกๆเพิ่นว่างเพิ่นกะได้มาจัดรายการพบปะเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านนะคะ
0: แม่นจังได๋กะอดซาฟังเสียงผู้เฒ่าๆไปก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: เสียงค่อยเวลาลูกสาวลูกชายว่างเสียงใสๆเพิ่นก็สิได้มาและความหลากหลายของภาษาที่ลูกที่ลูกสาวกับลูกชายนะครับได้สื่อสารม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นความสุขอีกมิตินึงของลูกสาวลูกชายที่สั่งสรรขึ้นกับพี่กับน้องก็อีพออีแม่ที่ให้กำลังใจเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ค่ะ
1: โดยเฉพาะลูกชายวลาเทพปุรันลำเนาะค่ะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะเพิ่นก็มีงานนะคะติดภารกิจเฮ็ดงานอยู่ทางอำเภอบางกรวดนะคะส่วนลูกสาวกะเช่นเดียวกันค่ะอยู่ทางอำเภอบันกรวดนะคะย่ามเพิ่นวางเพิ่นกะเต็มที่กับการเฮ็ดงานด
0: ้
1: วยหัวใจจิตอาสาของคนรุ่นใหม่นะคะเฮาก็มีความสุขนะคะเวลาลูกๆทั้งสองเนาะมาจัดรายการมีแต่ความอบอุ่นความมวลซืนแล้วก็เหมือนได้สร้างพลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านนะคะเนาะเป
0: ็
1: นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามสาระทุกสุขดิบกันนะคะ
0: ก็นี่ก็คำว่าแล้วนะครับแม่ปะท้อสำร่างใจ
1: ค่ะ
0: สบายดีครับรอบที่3มาสั่นว่า
1: หลายรอบก็ได้ค่ะเพราะว่าโอกาสเฮาที่สิได้เกิดมาพอกันมีต้องบอกว่าเป็นญาติธรรมเนาะค่ะคุณพ่อญาติธรรมมีมิตรไมตรีมาฮู้จักกันหายากได้ค่ะคุณพ่อ
0: ครับมีสายเข้ามาสบายดีครับ
1: สบายดีค่ะ
2: สวัสดีครับญาติธรรม
0: สบายดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะคุณแม่บุญเรียนค่ะ
2: บ่เฒ่าดอกผู้ใดว่าเฒ่าเด้อนี่เปลี่ยนพ่อค่ําเวลาเบามันได้ยินเสียงเจ้าของนะ
0: เป็นหยังก็ดีเลยตัวแม่ได้ยินเสียงเจ้าของ
2: มันได้ยินเสียงเจ้าของมันก้องอยู่ทางคุณนะ
0: อันนี้บ่ก้องแน่เลยอยู่นี่บ่ก้องแม่เพราะว่าหัวหน้าลิซิใช่บ่ต้องห่วง
2: ของนี่ล่ะ
0: เ
2: อาแค่นี้ล่ะจ้า
0: ครับผมเป็นกำลังใจเด้อขี่ขับรถดีๆเด้อ
2: ย yes. ่าหนังดอกปั่นจักรยานไปค่อยไป
0: อันปั่นจักรยาน
2: ต่อบ้านจ้าบัวพุ่นล่ะ
0: ครับผมอันปั่นจักรยานเหมือนตะภาพเพิ่นเดินที่เดิม
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่บุญเรียนค่ะเบิ่งแย่งสุขภาพด้วยค่ะระมัดระวังเพราะว่าเฮาระมัดระวังอยู่แล้วแต่อาจสิมีคนอื่นการใส่ถนนหนทาง
0: แ
1: ล้วค
0: ่
1: ะมันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาโดยที่เฮาบ่ได้ขาดคิดมาก่อนนะคะ
0: เพราะว่าเฮาเองระวังแต่ว่าผู้อื่นบ่ระวังเนี่ยครับเฮาก็จะเห็นว่าเมนตพระทุดงนะครับพระคุณเจ้าก็ยังขนาดที่ย่างก็ยัง
1: ย่างด้วย
0: ย่างด้วยสติปัฏฐาน4แล้วก็ย่างหมดเนี่ยแหละครับทั้งเทียการใช้สติปัฏฐาน4ทั้งเทียอ๋อทั้งเทียบ่เห็นหน
1: อ
0: ก้มหนอก้าวหนอย่างหนออยู่เนี่ยครับเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันบ่ทันหนอได้เลยเลยเด้ครับผม
1: มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: ผมรวดเร็วโพดเนาะครับเนาะรวดเร็วรวดเร็วนี่ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียนะครับพระคุณเจ้าที่ประพฤติปฏิบัติดีในพระธรรมวินัยแล้วก็เป็นเนื้อหน้าบุญนะครับในพระพุทธศาสนาน
1: ะครับ
0: ที่ทราบซึ้งไปกว่านั้นก็คือสมเด็จพระสังฆราชรับเป็น
1: รับเป็นในการดูแลเบิ่งแย่งค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งการจัดการในด้านพิธีนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในการดูเบิ่งแย่งพระที่เพิ่นนอกจากมรณภาพแล้วก็ยังอาพาธนั่นค่ะ
0: ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเมื่อแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมราชินี
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: พระองค์ท่านก็ได้พระราชทานในเรื่องของพ่วง พวงหลีดหรือพวงมาล่าเพื่อนเอิญ
1: อันนี้หนูบ่แน่ใจนะคะเนาะเดี๋ยวเฮาค่อยสืบคนข้อมูลมาบอกคุณพ่อคุณแม่ที่หลังค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นความเฮ็ดให้เฮานะครับทุกโศกอยู่แล้วก็มันหาย
1: แม่นค่ะ
0: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเห็นพระท่านนายกรัฐมนตรีลงไปฮอดพื้นที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจแล้วก็เยียวยาอีกอันนึงคือกันนะครับเนี่ยเวลาเหตุอีหยังเกิดขึ้นอยู่หม่องใดหม่องนึงเนี่ยครับผู้นำประเทศนะครับไปฮอดไปถึงเนี่ยครับถือว่ามันเป็นการเป็นการไปชุบกำลังใจที่มันกำลังโศกเศร้าอยู่เช่นนะครับแล้วก็ดีขึ้นก็ถือว่าเฮาบ่ได้ถิ่มผู้ใดเพราะฉะนั้นความเอื้อเฟื้อความสงเคราะห์การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ยังมีอยู่ในหัวใจของคนไทยอยู่ทุกเวลาเนาะครับคุณครูเนาะ
1: แม่นจ้าน
0: ี่ก็คือเป็นอันเขาบอกว่าเป็นคุณงามความดีเพราะอีหลีแล้วคนเฮาเนี่ยครับถ้าสร้างเรื่องของคุณงามความดีบ่มีอีหยังสิติดตัวเฮาไปดอกเพราะว่านอกจากความดีเท่านั้นนะครับแต่ว่าความชั่วเนี่ยมันก็สิต้องบ่ฮู้แล้วผู้ใดความชั่วเป็นใดเฮาก็บ่ฮู้คือกันเพราะฉะนั้นนะครับความชั่วมันก็อยู่ในใจของคนเฮาเนี่ยล่ะครับบ่ว่าแต่ผู้ขาเองแต่ผู้ขาเฮ็ดความสงบก็อยู่ในใจของผู้ขาเนี่ยแล้วว่าผู้ขาเฮ็ดความสงบแต่มื้อใดเฮาเฮ็ดความดีเข้าใจว่าความดีนั่นล่ะครับเป็นสิ่งที่คุ้มครองแล้วป้องกันเฮาบ่ให้เฮาตกไปในสิ่งที่บ่ดีก็เพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับการมรณภาพของพระคุณเจ้ารวมทั้งแล้วทั้งหมดจักรูปกับคุณครู
1: คิดว่าเป็น10รูปค่ะ
0: ครับ10รูปเนาะครับเนี่ยครับอุบัติเหตุเฮาบ่สามารถที่สิป้องกันได้แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเฮ็ดจังได๋เวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับการเยียวยาการเบิ่งแย้งการรักษาเป็นเรื่องที่เขาว่าเอาใจต่อใจมาใส่กันครับ
1: แม่นค่ะโดยเฉพาะยังยิ่งก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงนะคะเนาะที่พระองค์ท่านในหลวงพระเจ้าอยู่หัวค่ะกับพระราชินีค่ะเพิ่นก็รับศพพระทุดงทั้ง10รูปค่ะ
0: รับเลยแม่นบ่ครับ
1: ค่ะรับนะคะรับศพพระทุดงทั้ง10รูปไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ค่ะนอกจากนั้นค่ะเพิ่นก็ยังได้มอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจให้กับพระสงฆ์และฆราวาสนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะที่อาพาธนะคะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับดินแดนแห่งอริยธรรมดินแดนแห่งพระอริยสงฆ์นะครับเพราะว่าสิเป็นทั้งมุกดาหารสกลนครนครพนมอุบลราชธานีไปจนสุดถึงฝั่งของพี่น้องรอบเขตทั้งชายแดนด้านพุ่นเนาะคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะอันนี้ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงที่ปวงชนชาวไทยของเฮามีสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: ครับ
1: คุณพ่อ
0: เวลาเหตุการณ
1: ์เวลาเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่หรือวิกฤตต่างๆที่อยู่ในประเทศของเฮาค่ะ
0: ครับ
1: เฮาก็ยังมีเสาหลักที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ล่ะค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่เฮาจะต้องซอยกันนะครับคนเราใหม่ละมื้อนั้นก็คือชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์คร
1: ับ แม่นค่ะต่างประเทศนี่โดยเฉพาะยังยิ่งทั้งฝั่งตะวันตกเขาอิจฉาประเทศไทยของเฮาเนี่ยค่ะคุณพ่อโดยเฉพาะประชาชนชาวจีนนะคะชื่นชมนะคะชื่นชมทั้งโลกโซเชียลนะคะออนไลน์นี่ถือว่าคนไทยนี่โชคดีหลายที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เบิ่งแย่งดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือปกปักรักษาเป็นกำลังใจนะคะของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะ
0: ถ้าเว้าถึงคนจีนเขาอิจฉาเฮาแห้งเขาบอกว่าอยู่ในแถบๆนี้เนี่ยครับบ่มีผู้ใดเป็นคนที่โชคดีคือคนไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็บ่มีประเทศใดที่เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งวัฒนธรรมทั้งอาหารการอยู่การกินนะครับบ่มีประเทศใดเกินประเทศไทยแล้วก็บ่มีภัยพิบัติอีหยังที่รุนแรงคือยังหม่องอื่นๆเพิ่นบอกจังซี่เด้อครับเพิ่นบอกว่าย่ามเจ็บไข้ได้ป่วยยังที่คุณครูว่าเกิดสถานการณ์อีหยังต่างๆครับพระมหากษัตริย์สิออกมาก่อนเลย
1: จ
0: ้านะครับเพราะว่าสิเป็นน้ำท่วมภัยพิบัติอีหยังต่าง
1: ๆ
0: เฮาก็สิเห็นนะครับมูลนิธิต่างๆเพื่อนพึ่งพาย่ำยากอีหยังต่างๆแม่นบ่ครับผม
1: นี่คือสายพระเนตรพระกันอยู่ในหัวใจของพระองค์ท่านตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเฮานี่โชคดีหลายแห่งค่ะที่เกิดในแผ่นดินไทยต้องบอกว่าโอ้สยามเมืองยิ่งนี่ยิ่งใหญ่อีหลีเนาะค่ะคุณพ่อโดยเฉพาะยังยิ่งที่ผ่านมาในช่วงของที่ท่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านกับสมเด็จพระราชินีค่ะเสด็จยังเป็นทางการเป็นราชอาคันตุกะของประเทศฝรั่งเศสนะคะนี่ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยของเฮาแล้วก็คนทั่วโลกอิจฉาคนไทยมองนี้ล่ะค่ะ
0: เพราะเป็นเขาบอกว่าอีหลีแล้วเป็นยังครับมันเป็นทั้งความสุขที่เฮาได้เห็นภาพพระองค์ท่านแม่นบ่ครับที่เสด็จไปบ่ว่าสิเสด็จไปเมืองใดนะครับล้วนแต่ร้อยพระบาทองค์พระบาทองค์ก่อนๆน่ะครับเพิ่นไปมาหมดแล้วแม่นบ่ครับ
1: แม่นค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นในยุคนี้ในสมัยนี้พระองค์ท่านยังเดินตามร้อยพระบาทพระมหากษัตริย์ที่พระองค์ท่านได้เดินไปก่อนแล้ว
1: ค่ะบ่ว่าสิเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ในยุคสมัยอยุธยานะคะ
0: ค
1: ที่เจริญสัมพันธไมตรีมายังยาวนานเลยกับประเทศฝรั่งเศสนะคะเนาะจนมาถึงพระองค์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ค่ะพระองค์ท่านเสด็จประพาสยุโรปเพิ่นบ่ได้ไปซื่อๆเด
0: ้
1: เพิ่นไปเพื่อที่เจริญสัมพันธไมตรีเพื่อปกปักรักษาแผ่นดินไทยของเฮาน
0: อกนั้นเพิ่นยังทรงพระราชโอรสไปเลี้ยงนําอีกเด้ครับ
1: แม่นค่ะ
0: ค
1: เพื่อใหเรียนรู้ถึงวิถีวัฒนธรรมโลกตะวันตกบ่ให้ชาติตะวันตกนี่ดูถูกดูแคลนคนไทยใด
0: เนี่ยครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งความเป็นคนไทยมันเป็นมหาศาลขนาดไหนผมเคยตั้งอธิษฐานในตัวเจ้าของว่าจะเกิดชาติไหนนะครับทุกภพทุกชาติที่เกิดมันกลับมาเกิดเลยขอให้เกิดในพื้นแผ่นดินไทยก็พอ
1: แม่นค่ะ
0: จะไปเกิดหมู่อื่นเท่าผู้ขาบ่ฮู้หมู่อื่นนะครับผมเอาครับในช่วงนี้นะครับ
1: เฮา
0: เพลงมีเพลงบ่
1: มีค่ะที่คุณพ่อสมใจกับคุณแม่บรรเทาเพิ่นได้ขอไว้เนาะ
0: ค
1: ่ะท่านหัวหน้าฤทธิชัยเพิ่นก็สิได้จัดให้ตามคำขอค่ะ
0: ครับมวนๆครับผม

0: 10:37 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักสินถิ่นอีสานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ค่ะ
0: โดยมีเฮา2คนนี่แหละนะครับคุณครู
1: แม่นค่ะที่ดำเนินรายการแท่นลูกสาวลูกชายนะคะค่ะสำหรับรายการรักสินถิ่นอีสานค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะในช่วงเวลา10:00 นโดยประมาณหอดเวลา11:00 นค่ะซึ่งเป็นรายการที่มอบความมวลซื่นให้กับพี่น้องพร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องเล่าวิถีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามหรือหีด12 ข้อง 14ในวิถีชีวิตของอีสานบ้านเฮา
0: ครับมีสายเข้ามาครับผม
1: ค่ะ
0: สบายดีครับผม
1: สบายดี
2: สวัสดีครับพ่อครับคุณครูครับ
0: สบายดี
2: รายงานตัวดูดอกฟังอย่างจริงเหร
0: อ
2: ฟังอยู่
0: นุ่มสติ๊กหรือว่านุ่ม
2: นุ่มแค่ดวงครับ
0: แค้มดวงเนี่ยครับนุ่มแค้มดวง
2: ฟังอยู่ฟังกันเปิดเพลงสติ๊กน้ำมัน
0: อยากฟังเพลง
2: อะไรสติ๊กกับคุณพ
0: ่อเอ้าแม่บรรเทาแล้วเนาะเพิ่นเต้นเป็นน้ำจังวะ
2: เพลงไหนเป็นเพลงงาน
0: เอาเพลงยัง
2: คิดถึง
0: ฮะ
2: คิดถึงของซีดีฟู
0: อ๋อคิดถึง
2: ครับ
0: เอาเดี๋ยวหัวหน้าที่ใช่จัดให้ครับ
2: ค่ะสวัสดีครับพ่อคำครับครูครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับผม
1: ขอบคุณหลายๆค่ะคุณพ่อจากทางแค้นดงนะคะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะที่เป็นกำลังแรงใจให้กับทุกๆรายการของสพท.บุรีรัมย์ค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะนอกจากเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์แล้วนะคุณพ่อเนาะก็ยังมีช่องทางนะคะที่คุณพ่อคุณแม่มีงานบุญงานประเภทนี้อันใดอยากจะประชาสัมพันธ์ก็สามารถโฟนอินเข้ามาประชาสัมพันธ์ด้วยตัวท่านเองได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0926633523หรืออาจจะบัสดวกที่จะโฟนอินเข้ามากับพิมพ์ขอความทางเพจ Facebook ไลน์สวทบุรีรัมย์ก็ได้ค่ะ
0: ครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับช่องทางสื่อสารระหว
1: ่
0: างผู้ขากับพี่น้องที่ที่ตามรายการอยู่ข้างนอกนะครับเนาะ
1: จ้า
0: ก็ถือว่าเฮาสื่อสารกันได้นะครับสมมุติเนี่ยครับโลกมันเจริญคือจังหวะนะครับถ้าโลกเจริญทุกอย่างก็ก้าวไป
1: อย่างรวดเร็ว
0: รวดเร็วเพราะรวดเร็วเนี่ยครับที่ผมสิ่งที่น่าสะพรึงย่านหลายที่สุดก็คืออ
1: ุบัติเหตุเนาะค่ะคุณพ่อ
0: เรื่องอุบัติเหต
1: ุ
0: เร
1: ื่
0: องของการอยู่การกินเพราะว่าสู้มือเนี่ยเฮาบ่ได้กินน้ำเฮาบ่ได้กินน้ำคือเก่าสู้มือนี่แต่ก่อนเฮาพากันตักน้ำกินเด้เนาะ
1: ต้องเอาองค์บังกรค่ะใส่รถใสใส่รถเข็น
0: ครับ
1: ค่ะไป
0: ตักน้ำบ่อน้ำซักน้ำสาง
1: ตั้งแต่3-4
0: ครับแต่ว่าสู้มือนี่เฮากินน้ำคือกันมืดถ้าโรคมันระบาดอยู่หม่องใดมันก็จะแพร่กันไว้ในหม่องนั้นคือกันเนาะครับคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: อาหารก็คือกันเฮากินแต่อาหารจานด่วนมืดคนก็เลยอุดมสมบูรณ์ผมบ่กล้าว่าอ้วนครับแล้วคนเฮาอีหลีก็อ้วนอีหลีนะครับบางคนนี่ครับ200โล100กว่าโลจังซี่แม่ครับคุณครูถือว่าลังเทียเฮามาลดน้ําหนักได้ครับลังเทียเฮาก็บังคับตัวเจ้าของลังเทียหลายท่านนะครับเสียชีวิตก็มีได้ครับคุณครูจากการลดน้ำหนักจากการเบื้องแย่งตัวเองอยากลดหุ่นอยากลดอย่างเนี่ยครับตั้งเทียกับเป็นความโศกเศร้าของครอบครัวคือกันเพราะจะสั่นเหตุจังไรก็แล้วแต่นะครับอาหารการกินเนี่ยถ้ามันเหตุกินได้ลองเหตุเบิ้งแต่เหตุบ่ได้ก็อันใดที่มันเป็นเสี่ยงต่อชีวิตเฮาต่อการเป็นอยู่ของเฮาก็ลดเนาะคุณครู
1: แม่นค่ะ
0: ลดได้บ่ล่ะ
1: เอาง่ายๆก็คือกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นรองไปอย่างจันค่ะ
0: เขาจะบอกว่าแม่นแล้วนะเอามาเว้าเนาะให้มันสอดคล้องกันมันเฮ็ดบ่ได้ว่าสิว่าตั้งเทียกับกินอันนี้
1: กินจันก็ต้องใส่หลักคันติค่ะใส่หลักธรรมะมามาดำรงชีวิตค่ะ
0: เอาธรรมเข้ามาเนาะ
1: แม่นค่ะบ่ว่าสิเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเดินทางสายกลาง
0: กินก็จะกินหลาย
1: แมนค่ะ
0: สายกลางน่ะเด้นกินเพราะได้ฮู้ว่ารสชาติ
1: ค่ะ
0: จะกินจนหลายก็มันก็สิ่งที่ตกค้างมันก็อยู่ในร่างกายของเฮาเนาะครับคุณครูเฮาสิเห็นว่าโรคที่ติดตามมานั่นก็คือเส้นเลือดสมอง
1: ค่ะโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด
0: เนี่ยครับแล้วก็เส้นเลือดสมองนี่ก็หลาย
1: โรคหัวใจแน่โรคมะเร็งแน่ภาวะการเขาเรียกเอิ้นว่าอีหยังอะค่ะในร่างกายของเฮาการเผาผลาญมันก็น้อยลงเรื่อยๆนะคะ บ่ว่าสิเป็นกระเพาะลำไส้ต่างๆค่ะ
0: เฮาเอาหยังไปเติมมืดเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: แต่ก่อนเนี่ยอีหลีแล้วเฮาบ่ฮู้จักกาแฟเด้เฮาบ่ฮู้จักโอวัลตินเด้เฮาบ่ฮู้จักนมกองเด้เฮาบ่ฮู้จักอีหยังต่างๆที่เป็นอาหารเสริมมื้อนี้เฮาบ่ฮู้เด้ครับครู
1: ม
0: ีสว่าหยังครับขึ้นไปผู้หากระปอมหาแหน่หาจุดจีหาเขียดอีโม่หาปลาหา
1: ครบหาเฮ็ดหาผัก
0: เออมาแจวมากินมาต้มมาสู้กันจังซี่แม่ครับหนูได้หนูตัวนึงสิครอบครัวน่ะก็แล้วไปเลยแล้งนึงจ
1: ัง
0: ซี่แม่ครับแต่ว่าสมือนบ่แม่นจังซั่นนะครับอยากหยังเอามาตั้งบนโต๊ะมั้ยครับนั่งเทียอาหารเกินความจําเป็นสําหรับ
1: นั่นล่ะค่ะเพิ่นถึงในหลวงรัชกาลที่9เพิ่นได้ถึงได้สอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
0: ครับปรับใส่ได้ทุกสั้นวรรณะ
1: แม่นค่ะ
0: คนยากคนจนหรือคนผู้ยังผู้ขาดสิก็โอ้ยได้ประแดกมันแสบหลายแล้วครับนี่มันเป็น
1: แต่กินหลายก็บ่ดีเป็นของมักดอง
0: แต่กินหลายก็บ่ดีแต่ว่าม
1: ันก็มักเอาพอดีพอประมาณเนาะค่ะ
0: ครับมันมักเนาะคุณครูเอ้าสิมักจังได๋ก็แล้วแต่นะครับเพลงที่อีพ่ออีแม่ขอมา
1: ถ้าท่านหัวหน้าฤทธิชัยเพิ่นสิจัดให้เนาะค่ะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เอาเพลงแรกของพ่อใหญ่ยังล่ะพ่อใหญ
1: ่สังทอง
0: สีใสจากพ่อ
1: ยังพ่อสมใจแล้วขอมา เพลงอบอุ่น
0: เอาครับรับฟังได้นะครับจากรายการรักสินทินอีสานหัวหน้าฤทธิชัยจัดผ่านมวลในช่วงนี้ครับผม

0: 10:51 น.นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรักเสียงเทียนอีสานทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอทักทายสมาชิกของเงาคนสุดท้ายด้วยนะครับคุณครู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลำด่วนอุตตาปาเขามาแล้วครับสบายดีคุณลำด่วนนะครับเนาะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของสมาชิกแล้วก็เอฟซีที่อยู่ในรายการแล้วก็ให้กำลังใจผู้ดำเนินรายการมาตลอดครับคุณครู
1: จ้า
0: ฟังเสียงเพลงทั้งลูกทุ่งทั้งลูกกุ้งด้วยครับ
1: ผ
0: สมประสานกันเนาะครับเนาะหลายชั้นหลายเวอร์ชันที่เฮาอยู่น้ำกันบ่ว่าสิเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นเก่าก็ยังพอสนใจในการสังท้องสีใสแต่ก่อนขี่ควายบนหลังควายแล้วก็ห้องเพลงนี่แหละครับคุณครูประมาณสักพ.ศ.2500 505 506เนาะชีวิตของคนเฮาอยู่บ่ฮอดปานนี้ก็โดนเติบแล้วครับครู
1: ดีแล้วค่ะที่อายสามารถที่รักษาลมหายใจได้ยาวนานค่ะ
0: แม่นครับการรักษาตัวเจ้าของมันก็ต้องอาศัยที่คุณครูได้ว่านะครับผมว่าอัตหิอัตโนนาโถเอาธรรมะนี่ล่ะเข้ามาอันใดพอกินจังค่อยกินอันใดพอเที่ยวก็เที่ยวอันใดบ่พอไปก็อย่าไปนะครับคือความอย่างล่ะครับ
1: ความพอประมาณ
0: ความพอประมาณก็เฮ็ดให้ตัวเจ้าของปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้นเนาะคุณครูเนาะ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณเฮาตามใจเจ้าของทั้งหมดนี่ผมว่าบ่มีอีหยังพอจักอย่างเด้
1: เป็นค่ะ
0: ครับแล้วก็บ่มีความสุขจักอย่างท่าของรายการเพลงอย่างแน่ที่เพิ่นขอมา
1: อ้อเพลงจากคุณแม่ทางกระสังเนาะค่ะเน
0: า
1: ะ
0: สาวกระสัง
1: ค่ะคุณแม่ทางกระสังซึ่งเพิ่นก็ได้สื่อสารกับท่านหัวหน้าฤทธิชัยโคตรประโคนแล้วล่ะค่ะเพิ่นซื้อเพลงก็สิเป็นเพลงกันตึมซึ่งเฮาก
0: ็ซื้อเป็นภาษาเขมร
1: แม่นค่ะ
0: แต่ว่าเฮาออกเสียงบ่ค่อยถูกเพราะว่าเสียงมันแข็งเสียงอักขระเฮานี่มีเสียง
1: ค่ะยานแปลความหมายบ่ถูกก็เลยให้เพิ่นบอกกับท่านหัวหน้า
0: ฤ
1: ทธิชัยค่ะแล้วก็อีกเพลงนึงของคุณพ่อรุ่งเพชรแหลมสิงห์เนาะกับเพลง
0: ชาวนาหยังก็ชาวนาวันฟ้อนฝน
1: คือซีเมนเพลงเก่าๆหนูก็บ่ค่อยฮู้จักปานใดค
0: ่
1: ะ
0: เอาช่วงท้ายทีมรายการของเฮาได้บทเพลงนะครับที่FC ทุกท่านนะครับแม่ๆนะครับที่ส่งมานะครับให้ได้ฟังกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับมวลๆกับรายการผู้ขาทั้งสองเอาให้คุณครูพาล่าเลยครับผม
1: ก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ที่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะและกะทุกๆท่านบ่มีอีหยังที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสุขภาพร่างกายค่ะสุขภาพกายสุขภาพใจค่ะให้เฮาอยู่ดีมีแห้งสบายดีแล้วกะรักษาสุขภาพให้เฮาได้มีลมหายใจได้เจริญสติปัฏฐาน4แล้วก็ได้มีโอกาสทําบุญสร้างกุศลนี่ล่ะค่ะเป็นเขาเอิ้นว่าอย่างเป็นบุญกุศลที่เฮ็ดให้ชีวิตเฮานี่มีความสุขแล้วก็เป็นอย่างเดียวที่มีแต่ความยั่งยืนในชีวิตเพราะว่าสุขอย่างเฮาเมื่อลมหายใจเฮาสิ้นสุดเนาะเฮาเอาหยังไปบ่ได
0: ้นอกจากความดี
1: นอกจากความดี
0: และบุญกุศลที่เฮาสร้าง
1: แม่นค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ให้พี่น้องเขาอยู่ดีสบายกันเนาะครับเนา
1: ะ
0: เดินทางไปใส่มาใส่ปลอดภัยเนาะคุณครูเนาะ
1: แม่นค่ะ
0: ผมสบายดีคร
1: ับ สบายดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลมาพร้อมกับน้ำฝนเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำพัดพาเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าชนกำแพงด้านหลังหมู่บ้านปุ่นรักษาวิว2จนกำแพงพังถล่มทำให้เศษโฟมและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจึงสั่งการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนทุกครัวเรือนพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวนายนฤทธิ์ นิรามยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้สั่งการให้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
7: ร้อยเอกหญิงพัฒน์รัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะผลักดันหลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มทักษะพร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: คณะแพทย์บรรเทาภัยพิบัติของญี่ปุ่นเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานว่าคณะแพทย์ของญี่ปุ่นประมาณ40คนออกเดินทางไปยังเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลเป็นระยะเวลา2สัปดาห์โดยจะตั้งเต็นท์พยาบาลสนามในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,954 รายและบาดเจ็บมากกว่า 12,000รายรวมถึงสูญหายอีกหลายหมื่นคนด้านนายเซโกะอิชิกาวะเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาประจำญี่ปุ่นกล่าวว่ายังคงมีพลเรือนชาวเวเนซุเอลาอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลทางการแพทย์ของญี่ปุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในการรับมือภัยพิบัติมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเวเนซุเอลาเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
9: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
10: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
11: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านไม่ว่าคุณจะกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรือกำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟค่ะซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันตินะคะดิฉันดร.จริยาสอนมยุรารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและจะมาเติมใจของคุณผู้ฟังทุกท่านให้เต็มล้นด้วยความสุขและความชื่นชมยินดีในทุกๆวันในทุกจังหวะของชีวิตค่ะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามนะคะจะเป็นผู้สูงอายุเป็นเด็กเยาวชนคนพิการหรือแม้แต่ผู้ด้อยโอกาสนะคะทีมงานปันรักยินดีที่จะมอบความรักขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความรักที่เที่ยงแท้และมั่นคงส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะให้ก้าวเดินขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะและบางทีคุณผู้ฟังอาจจะพบว่าความรักที่เรามอบให้นั้นอาจไม่เหมือนรักใดที่คุณเคยพบมาก่อนเลยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอยู่กับเราค่ะเป็นเด็กสาวที่มีอารมณ์ร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสแม้ร่างกายของเธอจะมีข้อจำกัดนะคะแต่หัวใจของเธอนั้นแข็งแกร่งค่ะงดงามและเปลี่ยนไปด้วยความหมายเธอคือน้องเวค่ะนักศึกษาฝึกงานของเราที่สื่อมวลชนเสียงสันติผู้ที่มีรอยยิ้มอบอุ่นและเรื่องราวชีวิตที่สัมผัสใจได้ลึกซึ้งได้อย่างมากมายค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามให้ได้นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะช่วงแรกนี้นะคะอาจารย์อยากจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักเรื่องราวชีวิตของแขกรับเชิญกันค่ะสวัสดีค่ะน้องเว
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะน้องเวคะอยากให้น้องเวแนะนำตัวเองและเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยนะคะว่าตอนนี้น้องเวกำลังเรียนอยู่ที่ไหนและทำไมถึงเลือกมาฝึกงานที่สื่อมวลชนเสียงสันติค่ะ
1: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและดร.จริยานะคะหนูชื่อนางสาวพัชราภาแก้วโสมหรือน้องเวนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ค่ะปัจจุบันนะคะกำลังฝึกงานอยู่ที่สื่อมวลชนเสียงสันติค่ะที่เลือกมาฝึกงานที่สื่อมวลชนเสียงสันติเพราะว่ามีความสนใจนะคะในด้านวิทยุกระจายเสียงค่ะอยากเรียนรู้และอยากลองทำจริงๆก็เลยไปปรึกษากับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอาจารย์ก็ถามว่ามีความถนัดและข้อจำกัดด้านไหนบ้างแล้วอาจารย์ก็ได้แนะนำสถานีวิทยุแต่ละที่ที่อยู่ในเชียงใหม่ก็เลยไปหาข้อมูลของแต่ละที่เพิ่มเติมและลองติดต่อสอบถามว่าแต่ละที่รับนักศึกษาฝึกงานไหมนะคะก็มีที่นี่นะคะที่เปิดรับนักศึกษาฝึกงานจึงตัดสินใจเลือกมาที่นี่ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะน้องเวคุณผู้ฟังคะเส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะแต่ทุกเส้นทางมีคุณค่าในตัวเองค่ะน้องเวก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีเส้นทางชีวิตของตัวเองเธอมีความบกพร่องทางร่างกายแต่เธอไม่เคยมองว่าชีวิตของเธอนั้นไร้คุณค่าเลยค่ะน้องเวคะอยากให้น้องเวเล่าถึงภาวะทางร่างกายของตัวเองหน่อยค่ะว่าน้องเวเป็นผู้พิการประเภทไหนและการใช้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
1: ค่ะหนูนะคะเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวตั้งแต่กำเนิดค่ะแต่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไปสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เดินได้แต่จะช้าเพราะต้องระวังล้มค่ะบางทีต้องใช้พลังงานเยอะกว่าคนอื่นทั่วไปเพื่อที่จะเคลื่อนตัวไปมาเวลาจะทำอะไรค่ะแต่หนูก็พยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดค่ะแม้บางวันจะเหนื่อยแต่ก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและไม่ให้อุปสรรคปิดกั้นชีวิตค่ะสิ่งไหนที่ทำได้ก็ทำไปเลยค่ะสิ่งไหนที่ทำไม่ได้ก็แค่พยายามลองทำไปเรื่อยๆสักวันก็จะสำเร็จค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังเราได้ฟังจากที่น้องเวเล่านะคะแม้ร่างกายของน้องเวจะมีข้อจำกัดนะคะแต่หัวใจของน้องเวกลับมีพลังมากค่ะหลายครั้งในชีวิตนะคะข้อจำกัดทางร่างกายไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณค่าของคนเราเสมอค่ะแต่สิ่งที่อยู่ในใจต่างหากค่ะที่มีพลังมากกว่าคุณผู้ฟังคะในทุกเส้นทางของชีวิตเรามักจะมีใครบางคนที่เป็นแรงผลักดันทำให้เราอยากที่จะก้าวต่อและอยากจะถามน้องเวค่ะว่าสำหรับน้องเวแล้วมีใครในชีวิตที่เป็นแรงผลักดันสำคัญบ้างคะ
1: สำหรับหนูนะคะแรงผลักดันหลักของน้องเวคือครอบครัวค่ะโดยเฉพาะคุณยายแต่ท่านเสียแล้วนะคะท่านเลี้ยงหนูมาตั้งแต่3ขวบค่ะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะคอยดูแลช่วยเหลือทุกอย่างหลังจากที่ท่านเสียเวก็ได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างที่ท่านเคยทำให้ก็พยายามลองทำเองมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเรามาอยู่ในช่วงท้ายของน้องเวกันแล้วนะคะอยากจะให้น้องเวได้ฝากกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังของเราหน่อยค่ะบางคนกำลังท้อบางคนมีข้อจำกัดเหมือนกันน้องเวอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
1: ค่ะหนูก็อยากจะบอกว่าแม้ชีวิตจะมีข้อจำกัดนะคะแต่ไม่มีข้อจำกัดไหนปิดกั้นหัวใจของเราได้ค่ะให้เชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าแม้ว่าเราจะมีความบกพร่องแม้เราจะมีข้อจำกัดหลายๆด้านและแม้เราจะเดินช้าแต่ก็ยังเดินไปข้างหน้าได้ค่ะอย่าหยุดเดินนะคะเพราะทุกก้าวมีความหมายเสมอค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้น้องเวจะต้องลาเราไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกับน้องเวกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะน้องเว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังลาไปก่อนนะคะ
0: คุณผู้ฟังคะฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากๆเลยใช่ไหมคะคำพูดของน้องเวไม่ใช่คำปลอบใจค่ะแต่มันเป็นความจริงที่ออกมาจากประสบการณ์ชีวิตจริงค่ะคุณผู้ฟังคะบางครั้งเรามองเห็นข้อจำกัดของตัวเองจนลืมไปว่าภายในใจของเรานั้นยังมีพลังอีกมากมายที่พระเจ้าทรงประทานไว้ให้กับเราค่ะชีวิตของเราทุกคนมีข้อจำกัดค่ะบางคนร่างกายไม่เต็มร้อยบางคนมีแผลในใจบางคนขาดโอกาสแต่เหมือนที่น้องเวได้บอกนะคะว่าไม่มีข้อจำกัดไหนปิดกั้นหัวใจของเราได้หากเรายังเชื่อว่าตัวเราเองนั้นมีคุณค่าค่ะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครค่ะเดินช้าก็ได้พักบ้างก็ได้แต่ขอให้อย่าหยุดเดินค่ะเพราะทุกก้าวของคุณไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็มีความหมายเสมอค่ะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่น้องเวแบ่งปันในวันนี้นะคะจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายคนค่ะที่กำลังเผชิญกับความท้อแท้เหนื่อยล้าหรือรู้สึกหมดหวังให้ลุกขึ้นมาแล้วกลับมามองเห็นคุณค่าของตัวเองอีกครั้งค่ะช่วงนี้นะคะอาจารย์มีข้อเขียนข้อคิดดีๆจากนิทานเรื่องหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเนื้อหากินใจค่ะเหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทั่วไปและคุณผู้ฟังที่เป็นผู้พิการด้วยนะคะเพราะสื่อถึงคุณค่าและการก้าวผ่านข้อจำกัดด้วยความรักจากพระเจ้าที่จะพาเราทุกคนก้าวผ่านข้อจำกัดด้วยความรักไปฟังกันค่ะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
2: ช่วงปันรักจากใจ
1: ในหมู่บ้านเล็กๆใต้ภูเขาสูงมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่านาทีนาทีเกิดมาขาอ่อนแรงทำให้เดินช้ากว่าเด็กคนอื่นเพื่อนๆบางคนชอบวิ่งเล่นบางคนชอบปีนต้นไม้แต่กิจกรรมเหล่านั้นล้วนเร็วเกินไปสำหรับเขาบ่อยครั้งนาทีจึงนั่งเงียบๆมองดูเพื่อนเล่นด้วยสายตาเศร้าๆค่ำคืนหนึ่งครูประกาศว่าคืนพรุ่งนี้เราจะขึ้นเนินไปดูดาวด้วยกันนะเด็กๆเตรียมไฟฉายมาคนละอันด้วยทุกคนตื่นเต้นแต่นาทีกับกังวลเพราะเขารู้ดีว่าเนินเขาลูกนั้นชันและสูงเขาอาจไปถึงช้ากว่าทุกคนหรืออาจขึ้นไม่ได้เลยคืนนั้นนาทีได้ก้มหน้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าครับช่วยให้ผมได้ทำเหมือนคนอื่นบ้างนะครับเมื่อถึงช่วงกลางคืนของอีกวันเด็กๆวิ่งขึ้นเนินด้วยความสนุกสนานส่วนนาทีค่อยๆเดินทีละก้าวหายใจถี่และต้องหยุดพักหลายครั้งเพื่อนบางคนก็แซวเขาว่าช้าแบบนี้ดวงดาวดับไปก่อนก็คงยังไม่ถึงมั้งคำพูดนั้นทำให้ใจของนาทีหนักลงแต่เขายังคงเดินต่อเพราะบางอย่างในใจบอกเขาว่าอย่าหยุดพระเจ้ากำลังเดินไปกับเราระหว่างที่นาทีเดินช้าๆอยู่คนเดียวเขาก็สังเกตเห็นสิ่งหนึ่งข้างทางมีดอกไม้เรืองแสงเล็กๆสีฟ้าที่เปล่งประกายเบาๆมันสวยงามจนเขาต้องหยุดมองนานกว่าปกตินาทียิ้มและก้มเก็บมันอย่างทนุถนอมเขาเดินต่อไปเรื่อยๆและทุกครั้งที่เจอดอกไม้เรืองแสงนั้นนาทีก็ยังคงตามเก็บไปเรื่อยๆไม่นานในมือของเขาก็เต็มไปด้วยแสงสีฟ้าที่สวยดุจกองดาวแม้นาทีจะเดินช้าแต่เมื่อมองรอบๆเ ขาก็พบสิ่งที่เพื่อนๆเห็นไม่ทันเสมอเขาเห็นผีเสื้อสีเหลืองเกาะอยู่บนหินเห็นลมพัดต้นหญ้าเป็นคลื่นราวกับทะเลสีเขียวขณะที่เพื่อนๆไปถึงยอดเนินและเริ่มบ่นว่าทำไมดาวไม่สว่างนะยังไม่เห็นอะไรเลยไม่นานนักในที่สุดนาทีก็มาถึงหอบเหนื่อยแต่สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยแสงสว่างของความสุขเมื่อทุกคนเห็นมือของนาทีที่เต็มไปด้วยดอกไม้เรืองแสงเด็กทั้งกลุ่มก็ร้องด้วยความประหลาดใจและถามกับเขาว่านาทีไปเจอที่ไหนนะทำไมเรามองไม่เห็นเลยครูยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วพูดว่าเพราะนาทีเดินช้าเขาจึงมีเวลามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามไปจากนั้นครูหันไปหานาทีและบอกว่าพระเจ้ามอบคุณค่าพิเศษให้ทุกคนแม้เราจะมีข้อจำกัดแต่พระองค์ก็ใช้เส้นทางของเราตามแบบของพระองค์เสมอนาทีมองดอกไม้ในมือแล้วเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าเขารู้สึกเหมือนพระเจ้ากำลังกอดใจเขาไว้และในคืนนั้นเขาเห็นดวงดาวสว่างกว่าทุกครั้งไม่ใช่เพราะดาวบนฟ้าเปลี่ยนไปแต่เพราะหัวใจของเขาเปลี่ยนไปเขารู้แล้วว่าแม้เขาจะเดินช้ากว่าคนอื่นแต่เขาก็ไม่ได้ไร้ค่าและพระเจ้ากำลังนำทางเขาไปทีละก้าวเสมอ

ณผู้ฟังคะเรื่องของนาทีทำให้เราได้เห็นว่าการเดินช้ากว่าใครการมีข้อจำกัดไม่ได้ทำให้เรามีค่าน้อยลงเลยค่ะแต่ตรงกันข้ามนะคะบางครั้งทำให้เราเห็นความงดงามที่คนอื่นผ่านเลยไปค่ะโดยไม่ทันสังเกตพระเจ้าทรงสร้างเส้นทางของแต่ละคนให้แตกต่างกันนะคะคุณผู้ฟังและพระองค์มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป็นแม้ในวันที่เรารู้สึกว่าตัวเราเองนั้นด้อยค่าพระเจ้าก็ยังใช้สิ่งเล็กๆในตัวเราให้เป็นพระพรได้เสมอค่ะแค่เราเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราในทุกย่างก้าวของชีวิตแม้ก้าวนั้นจะมีอุปสรรคเพียงใดก็ตามอาจารย์ยังมีนิทานหนุนใจให้กำลังใจคุณผู้ฟังที่เป็นผู้พิการอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องเมล็ดพันธุ์ของแก้มอาจารย์ขอเริ่มเล่าเลยนะคะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กหญิงชื่อแก้มค่ะเธอเกิดมาพร้อมแขนที่ไม่สมบูรณ์ใช้ได้เพียงข้างเดียวแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนต่อธรรมชาติค่ะทุกเช้านะคะคุณผู้ฟังแก้มจะออกไปที่แปลงดินหน้าบ้านถือเมล็ดพันธุ์เล็กๆในมือเพียงข้างเดียวเธอค่อยๆก้มลงปลูกทีละเมล็ดนะคะอย่างใจเย็นเพื่อนบ้านเห็นก็แอบถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าปลูกทีละเมล็ดแบบนี้กว่าจะเต็มสวนก็ต้องใช้เวลานานมากแน่ๆบางคนถามด้วยความสงสัยว่าแก้มไม่ท้อบ้างเลยหรือเหนื่อยไหมแก้มยิ้มยังอ่อนโยนแล้วตอบกลับไปว่าไม่เหนื่อยค่ะเพราะเธอเชื่อว่าถึงแม้แขนจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ในแต่ละเมล็ดที่เธอหย่อนลงไปนั้นเธอทำด้วยความรักและความตั้งใจคุณผู้ฟังคะวันเวลาผ่านไปดินที่เคยว่างเปล่าก็กลายเป็นสวนเล็กๆที่เต็มไปด้วยต้นอ่อนจากนั้นก็เริ่มผลิดอกออกใบงดงามเพื่อนบ้านที่เคยมองอย่างสงสัยก็เริ่มมาชมดอกไม้บางคนขอให้แก้มช่วยสอนบางคนขอเมล็ดพันธุ์ไปปลูกบ้างมีคุณลุงคนหนึ่งนะคะพูดด้วยความชื่นชมว่าหนูมีแค่มือเดียวแต่หนูปลูกสวนได้สวยงามมากลุงนับถือใจหนูจริงๆแก้มยิ้มและตอบอย่างอ่อนน้อมว่าหนูทำเต็มที่ในแบบที่หนูทำได้ค่ะในใจของเธอรู้ว่าแม้ร่างกายมีกำแพงแต่หัวใจของเธอไม่มีขีดจำกัดเพราะเต็มไปด้วยความเชื่อความหวังและความรักและในวันที่สวนของเธอเบ่งบานที่สุดแก้มเงยหน้ามองท้องฟ้าพร้อมกับพูดในใจว่าขอบคุณพระเจ้าที่ใช้ชีวิตของหนูแม้จะมีเพียงมือเดียวแต่พระองค์ก็ทำให้มือข้างนี้สร้างสิ่งงดงามขึ้นได้คุณผู้ฟังคะแม้เราจะมีข้อจำกัดทางร่างกายแต่นั่นไม่ใช่เครื่องวัดคุณค่าในตัวของเราค่ะพระเจ้าทรงมองลึกมากกว่านั้นนะคะพระองค์ทรงมองเห็นหัวใจที่พร้อมทำสิ่งดีๆไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามค่ะ

0: ผู้ฟังคะเวลาของรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการกระทั่งจะจบรายการนะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์ทางรายการมีหนังสือและมีบทเรียนมากมายที่มากด้วยคุณค่าทางปัญญาค่ะที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเพียงคุณผู้ฟังเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000โทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข0532426454ค่ะหรือสะดวกส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะ vop@voiceofpeace.org ค่ะทางรายการจะจัดส่งหนังสือและบทเรียนไปให้ค่ะวันนี้ดิฉันดร.จริยาสอนมิราต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอพระเจ้าแห่งความรักอันมั่นคงทรงโปรดปลอบโยนคุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เป็นผู้พิการหรือผู้อ่อนแอทางร่างกายทางจิตใจขอให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดของพระองค์นะคะและมีกำลังใจดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อและความหวังค่ะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
2: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
4: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 MHz สวท.บุรีรัมย์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนใจวัยรุ่นรายการที่จะนำข่าวสารและความรู้เนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนดิฉันนางสาวประภัชยาสุขลินคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนางรองค่ะ
1: และดิฉันชนะพลขันเพาะคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอนางรองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเนี่ยเพื่อนใจวัยรุ่นได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 11:35 ถึงเที่ยงค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมรวมถึงรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเพจ Facebook สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์รวมถึงติดตามการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้เช่นกันค่ะ
0: วันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนเนี่ยมีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยเช่นเคยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นไปพร้อมกับพวกเราทั้งสองคนกันได้เลยนะคะในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นช่วงคลายเครียดก่อนค่ะเพราะว่าขอเชิญชวนคุยเรื่องใกล้ตัวกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยโรงเรียนนางรองของพวกเราเนี่ยเพิ่งเสร็จจากกิจกรรมกีฬาสีไปกันสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมคะพ
1: ี่
0: จันเจ้าว่าแต่พี่จันเจ้าเนี่ยในงานกีฬาสีพี่จันเจ้าได้รับตำแหน่งมอบหมายได้ทำอะไรบ้างคะ
1: เป็นสตาฟสีค่ะแล้วก็เป็นส่วนกลางคอยจัดหาน้ำอาหารให้น้องๆและนักกีฬาทุกท่านได้กินค่ะ
0: กีฬาสีของโรงเรียนเราเนี่ยจัดกี่วันคะพี่จันเจ้า
1: จัด5วันค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ฟังแล้วดูอาจจะเหนื่อยนะคะเพราะว่าเสียงของพวกเราเนี่ยอาจจะมีหายไปกันบ้างค่ะเพราะว่าจัดกีฬาสีเนี่ย5วันเนี่ยทั้งการแข่งขันกีฬาการแสดงกิจกรรมต่างๆเนี่ยช่วยสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนทุกคนนะคะหากคุณผู้ฟังสังเกตว่าเสียงของเราหายไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ
1: แต่ถึงแม้จะเหนื่อยนะคะแต่พวกเราเชื่อว่ากีฬาสีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสามัคคีความเสียสละและการทำงานร่วมกันค่ะ
0: มาต่อกันเลยนะคะเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องสำหรับทีแคสเด็ก70อย่างพวกเรานะคะพี่จันเจ้าพวกเราก็อยู่ม .6 กันแล้วค่ะก็จะจบแล้วนะคะพี่จันเจ้าในเรื่องของทีแคส70เนี่ยจะเป็นการที่ล่าสุดได้มีการประกาศกำหนดการคร่าวๆออกมาแล้วนะคะว่ามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะพี่จันเจ้า
1: ใช่ค่ะน้องๆที่กำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยควรเริ่มวางแผนตั้งแต่ตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดกำหนดการสำคัญซึ่งหลายคนอาจเคยได้ยินว่าคำว่า TCAT นะคะหรือระบบคัดเลือกการเข้ามหาวิทยาลัยแต่อาจจะยังงงๆว่าเอ๊ะมันมีกี่รอบแต่ละรอบมันแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พวกเรามาสรุปให้ฟังกันง่ายๆค่ะ
0: เริ่มจากแรกเลยนะคะว่ามันมีกี่รอบคะพี่จันเจ้าช่วยอธิบายให้น้องๆที่ยังไม่เข้าใจฟังกันนะคะ
1: มี4รอบนะคะโดยระบบจะออกแบบเป็น4รอบหลักๆนะคะโดยรอบที่1คือรอบพอร์ตโฟลิโอหรือรอบสะสมแฟ้มผลงานนะคะซึ่งกำหนดการจะเป็นการรับสมัครในวันที่15 สิงหาคม 69นี้แล้วค่ะรอบนี้จะเหมาะกับน้องๆที่มีผลงานโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการกีฬาดนตรีหรือจิตอาสาต่างๆการประกวดต่างๆโดยส่วนใหญ่รอบนี้จะไม่เน้นการสอบคะแนนกลางค่ะแต่จะดูที่ตัวตนและผลงานของเราเป็นหลักค่ะ
0: แล้วก็รอบต่อไปนะคะจะเป็นรอบที่2ค่ะก็เรียกว่าเป็นรอบโควต้าที่มหาลัยแต่ละภาคเนี่ยจะรับเด็กของภาคตัวเองนะคะมาเรียนในตามโควต้าต่างๆจะเป็นโควต้าของพื้นที่โควต้าโรงเรียนหรือโครงการพิเศษเนี่ยซึ่งบางสาขาเนี่ยก็อาจจะใช้คะแนนสอบเนี่ยร่วมกับคุณสมบัติของผู้สมัครนั่นเองค่ะแล้วรอบที่3เนี่ยพี่จันเจ้าคือรอบอะไรคะ
1: รอบแอดมิชชั่นค่ะรอบนี้จะวัดกันที่คะแนนสอบล้วนๆเลยค่ะรอบนี้จะเป็นรอบที่น้องๆตั้งใจเข้าเยอะมากที่สุดนะคะซึ่งมีคะแนน TCAT TPAT หรือคะแนน A-level ก่อนจะถึงรอบน้องๆน้องๆต้องสมัครสอบ TCAT และ TPAT 2-5ในช่วงเวลาวันที่4พฤศจิกายนถึง10พฤศจิกายน69นะคะเมื่อคะแนนออกแล้วเราจะนำคะแนนมาจัดอันดับเพื่อเข้าในรอบนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งรอบค่ะก็เป็นเรียกเขาเรียกว่ารอบสุดท้ายก็คือรอบไฟนอลเลยนี่แหละค่ะก็คือเรียกว่ารอบที่4ค่ะเป็นรอบ direct admission เป็นรอบที่เก็บตกสำหรับบุคคลที่ยังไม่มีที่เรียนค่ะก็คือมหาลัยเนี่ยเป็นรอบที่มหาลัยเนี่ยจะเปิดรับสมัครก็คือรับตรงใช่ไหมคะพี่จันเจ้า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับผู้ที่ยังไม่มีที่เรียนหรือผู้ที่ต้องการสมัครเพิ่มเติมเนี่ยโดยแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยจะกำหนดหลักเกณฑ์ต่างกันออกไปนะคะสำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยพี่จันเจ้ามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
1: อย่างแรกนะคะคือเราต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนนะคะสี่รอบเราต้องเลือกตามความถนัดเลยนะคะว่าเราจะสอบรอบไหนรอบแรกคือMyTCATน้องๆต้องเข้าไปใน ไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะคะและติดตามข่าวสารจากทปอ.อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะพูดคุยเรื่องเน็ตแซดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันนะคะเพราะว่าจังหวัดบุรีรัมย์ก็ติดหนึ่งในที่มีโควต้าสำหรับเน็ตแซดนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็อยู่ใกล้ๆกับบุรีรัมย์เลยนะคะพี่จันเจ้าใช่ค่ะก็เป็นแถมขอนแก่นเนี่ยยังมีโควต้าของเด็กโรงเรียนนางรองของเราก็ยังไปขอนแก่นเยอะอยู่นะคะพี่จัน
1: เ
0: จ
1: ้
0: าโครงการพิเศษนั่นแหละค่ะเป็นอยากรู้ค่ะว่าเน็ตแซดเนี่ยเขาเรียกว่ามีอะไรบ้างจัดสอบทั้งหมดกี่รอบอะไรประมาณนี้พี่จันเจ้าช่วยอธิบายได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ1ปีมี2รอบนะคะโดยเปิดสมัครวันที่1ถึง10มิถุนายน69ประกาศผลสอบวันที่20กรกฎาคม69วันสอบจริงคือ15ถึง16สิงหาคม69และประกาศผลสอบ11กันยา69นะคะ
0: ใช่ค่ะก
1: ็น้องๆที่สนใจศึกษารายละเอียดสามารถสมัครหรือว่าดูเพิ่มเติมได้ที่ NetSet ขอนแก่น KU University นะคะ
0: รอบนี้เนี่ยมันสอบได้แค่เด็กที่อยู่ในโควต้าเลยใช่ไหมคะพี่จันเจ้า
1: ใช่ค่ะโควต้าภาคอีสาน20จังหวัดค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าสมมติเราเป็นเด็กกรุงเทพนะคะก็ไม่สามารถสอบได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อยากถามพี่จันเจ้าค่ะว่าพี่จันเจ้าพอมีคณะที่แบบว่าเล็งไว้หรือยังคะ
1: มีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ใช่ของขอนแก่นนะคะจะเป็นของจุฬาลงกรณ์ค่ะ
0: เฮ้ยเลิศมากคือไปจุฬาเลยค่ะพี่จันเจ้านี่ต้องติดแล้วนะคะก็อยากรู้ค่ะว่าคณะที่พี่จันเจ้าเล็งไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกี่ยวกับคณะอะไรครับเรียนเอกอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะคณะที่พี่จันเจ้าสนใจนะคะคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะคะอยู่ภายใต้เป็นหลักสูตรปริญญา4ปีนะคะหลักสูตรภาษาไทยสาขานี้ศึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับทางทะเลและมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศคุณภาพน้ำสมุทรศาสตร์จะมีเรียนที่น่าสนใจนะคะคือชีววิทยาทางทะเลและนิเทศวิทยาศาสตร์ทางทะเลสมุทรวิทยาศาสตร์ทางทะเลทักษะที่ควรมีนะคะชีววิทยาเคมีและฟิสิกส์ค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็คือเราต้องเรียนเกี่ยวกับทะเลโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะพี่จันเจ้าทำไมถึงพี่จันเจ้ามีความฝันที่อยากเรียนคณะนี้คะช่วยบอกทุกคนหน่อยได้ไหมคะ
1: เพราะว่าพี่จันเจ้าชอบสัตว์ทะเลมากเป็นคนชอบสัตว์ทะเลมากค่ะแบบชอบเลี้ยงปลาตั้งแต่เด็ก
0: แสดงว่าชอบดำน้ำใช่ไหมคะพี่จันเจ้า
1: ดำน้ำยังไม่เคยค่ะ
0: ลองพี่จันเจ้าลองบอกค่าเทอมสักนิดให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้ได้ไหมคะว่าประมาณที่เท่าไรเผื่อมีคนอยากเรียนคณะเดียวกันกับพี่จันเจ้าค่ะ
1: สาขานี้อยู่ในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์ของจุฬาโดยค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตอยู่ที่ประมาณ 25,500 บาทค่ะต่อภาคการศึกษายังไม่รวมค่าใช้จ่ายอาชีพอื่นๆค่ะ
0: อ๋อแสดงว่ายังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สมมตินะคะถ้าเลมอนเนี่ยอยากเข้าคณะนี้เนี่ยเลมอนเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรคะพี่จันเจ้า
1: ถ้าอยากเข้าคณะนี้นะคะต้องเน้นวิชาชีววิทยาเคมีฟิสิกส์คณิตศาสตร์และฝึกภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอ่านบทความหากมีโอกาสควรร่วมเข้ากิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทะเลหรือการอนุรักษ์เพราะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครบางรอบใน TCAD คือรอบที่3นั่นเองค่ะ
0: เอาละพี่จันเจ้าไม่อยากเรียนแบบว่าในมอบูรพาอะไรอย่างนี้บ้างคะเพราะว่าอยู่ติดทะเลค่ะเห็นเรียนทางทะเล
1: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าตอนนี้ชอบจุฬาอยู่ค่ะ
0: พอไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็จะมารวมค่าใช้จ่ายของระบบ TCAD กันนะคะอันนี้ก็เอามาจาก TCAD ของ69ปีที่แล้วค่ะก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ TPAD 1เนี่ยจะอยู่ที่800บาทค่ะ TCAD แล้วก็ TPAD 2ถึง5นะคะจะอยู่ที่140บาทค่ะวิชาละ140บาทนะคะ A level เนี่ยวิชาจะอยู่ที่วิชาละ100ค่ะแล้วก็รอบที่1จะเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างคะพี่จันเจ้า
1: 200ถึง 1,000 บาทค่ะรอบที่2รอบโควต้าค่าสมัคร200ถึง 1,000 บาทเหมือนกันค่ะรอบที่3คือรอบแอดมิชชั่นนะคะต้องจัดอันดับ10อันดับค่ะ
0: ใช่ค่ะอยากรู้ว่าอันดับ10อันดับเนี่ยเขาจะจัดกันยังไงคะพี่จันเจ้าพอมีทริคในการจัด10อันดับของการเลือกมหาวิทยาลัยบ้างมั้ยคะ
1: คืออันดับแรกนะคะต้องเป็นอันดับที่เราใฝ่ฝันก่อนนะคะอันดับที่2ก็คือเป็นอันดับที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าคะแนนเราจะไปถึงอะค่ะแล้วก็รองลงมาก็คือตามความชอบได้เลยค่ะ
0: อ๋อนั่นก็เป็น10อันดับในการเลือกของมหาวิทยาลัยของเป็นระบบ TCAD รอบ3เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกสมมุติว่าเราเลือกอันที่เราไม่อยากเรียนไปแว่นอันดับที่1เนี่ยแต่ถ้าเราติดอันดับ1ขึ้นมาเนี่ย อันนี้ก็ถ้าเลือกที่กดเรียนมันก็อาจจะไม่มีความสุขใช่ไหมคะพี่จันจ้า
1: ใช่ค่ะเราต้องอิงตามคะแนนที่เราคาดหมายไว้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนมีข่าวมาว่าถ้าเราติดอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถสละสิทธ
1: ิ์ได้ใช่ค่ะเราติดได้แค่อันดับเดียวนะคะเราต้องเลือกอันดับที่แบบคะแนนสูงๆไว้ข้างบน
0: อยากรู้ว่าการยืนยันสิทธิ์นะคะมันควรทำยังไงอะไรประมาณไหนคะพี่จันจ้า
1: ประกาศผลครั้งที่1แล้วเรายืนยันสิทธิ์แล้วเราสละสิทธิ์ไม่ได้นะคะประกาศผลครั้งที่2ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติสละสิทธิ์ไม่ได้นะคะ
0: แล้วกรณีที่คนไม่ผ่านคัดเลือกล่ะคะพี่จันเจ้า
1: ไม่ผ่านการคัดเลือกนะคะแล้วก็จะไปรอบที่4ค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็ต้องวางแผนกันดีๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบว่าก็คือม .6 จะเข้ามหาลัยแล้วเนี่ย
1: ก็
0: ต
1: ้องกดดัน
0: ใช่ค่ะกดดันค่ะเป็นช่วงที่แบบว่าคิดหนักพอสมควรแล้วกันค่ะพี่จันเจ้ามีพี่จันเจ้ามีค่าสมัครสอบของแต่ละอันเนี่ยถือว่าแพงอยู่นะคะพี่จันเจ้าว่าไหมคะ
1: ใช่งบเยอะอยู่ค่ะ
0: ก็ต้องเตรียมตัวมากันดีๆค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะยื่นรอบไหนเนี่ยก็คือต้องเล็งรอบนั้นไว้เลยแต่ว่าบางคนอาจจะยื่น 3-4 รอบเลยค่ะพี่จันเจ้าเพราะว่าค่าสมัครเนี่ยมันสูงมากค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากทราบว่าจำนวนอันดับที่ต้องการสมัครเนี่ยค่าสมัครอันดับ1ถึง10อ่ะมีกี่บาทบ้างคะพี่จันเจ้าช่วยอธิบายได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะอันดับ1 150อันดับ2 200บาทอันดับ3 250บาทอันดับ4 300บาทอันดับ5 400บาทอันดับ6 500บาทอันดับ7 600บาทอันดับ8 700บาทอันดับ9 800บาทอันดับ10 900บาทค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นค่าสมัครของรอบ3คือรอบ admission นะคะสำหรับคนที่แบบว่าสอบแล้วก็เลือกเขาเรียกว่ามีคะแนนสอบแล้วก็ไปเลือกที่ตัวเองต้องการนั่นแหละค่ะก็ค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรจริงๆค่ะอันนี้คือยังไม่รวมว่าจะเรียนคือยังไม่รวมเขาเรียกว่าเงินในคณะอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะต้องจ่ายค่าเทอมล่วงหน้าก่อนด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องบริหารนอกจากจะบริหารความรู้เนี่ยเราก็ยังต้องบริหารด้านการเงินที่ดีแล้วก็ต้องถามปรึกษาครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าติดแล้วจะไปแบบอันนั้นไม่ได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: จ่ายไม่ได้ค่ะก็พี่จันเจ้ามีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดให้กับคุณผู้ชมฟังอีกไหมคะ
1: วันนี้พี่จันเจ้าจะมาพูดเรื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนะคะภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักมากถึงตกหนักมากบางแห่งภาคกลางนะคะฝนฟ้าคะนองตกมากถึงตกมากบางแห่งภาคอีสานนะคะฝนตกฟ้าคะนองตกมากถึงตกมากบางแห่งนะคะภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองตกมากถึงตกมากบางแห่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกมากๆทุกคนต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันกีฬาสีของพวกเรานี้ก็เพิ่งตกกันไปค่ะก็แบบว่าเล่นฝนเล่นกีฬาไปด้วยค่ะใช่ค่ะก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าควรเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็ม.6 นี่แหละค่ะก็จะกดดันเรื่องเรียนทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องสุขภาพนี่แหละค่ะก็พี่จันเจ้าคะมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงน้องๆไหมคะที่แบบว่าน้องๆม.4 ม.5 เนี่ยที่กำลังจะขึ้นม.6 ไหมคะ
1: ช่วงนี้นะคะต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมอ่านหนังสือด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กดดันมากๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงการก้าวเข้าสู่มหาลัยนะคะคือ ช่วงนี้พี่จันเจ้ากับพี่เลี้ยงก็อยู่ม.6 แล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: กดดันกันอยู่ค่ะก็คืออย่าลืมห่วงสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพดีที่สุดค่ะ
0: ใช่ค่ะก็อยากรู้ค่ะว่าพี่จันเจ้าเนี่ยมีการดูแลเทคแคร์สุขภาพของตัวเองยังไงบ้างคะ
1: ก็คือพี่จันเจ้าก็จะไม่กดดันมากนะคะก็คือกลับบ้านไปอาจจะอ่านหนังสือสัก 1-2 ชั่วโมงแล้วก็อาบน้ำนอนค่ะเพราะว่าเราไม่กดดันตัวเองมากค่ะอ่านระยะยาวดีกว่าอ่านแบบช่วงสอบสั้นๆค่ะ
0: ใช่ค่ะ ค่ะเพราะว่าถ้าการที่เราอ่านสั้นๆแบบว่า1วันเนี่ยคือคุณฟิกว่าคุณอ่านเรื่องนี้จบเนี่ยมันก็จะร่างกายเราก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันจะไม่ไหว
0: เผลอๆบางทีเนี่ยหัวสมองของเราเนี่ยก็อาจจะไม่รับอะไรไปแบบว่าร
1: ับ
0: ผลกระทบอะไรไปประมาณนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็พี่จันเจ้าคะก็คืออยากรู้ว่าช่วงนี้ค่ะบุรีรัมย์เนี่ยมีงานอะไรที่สำคัญบ้างไหมคะพี่จันเจ้าพอจะรู้ไหมคะ
1: มีงานวิ่งค่ะเอ้ยไม่ใช่งานวิ่งเขาเรียกว่างานแอโรบิกค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช
1: ่ใช่ค่ะมีแอโรบิกเพราะว่าเห็นเขาเชิญชวน
0: ใช่ไหมคะพ
1: ี่ใช่ค่ะแอโรบิก
0: เหมือนจะบูมมาจากมิสแกนอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เห็นคนมาวิ่งแอโรบิกกันก็เป็นสุขภาพแล้วกันแล้วก็ช่วงสุขภาพคือต้องดูแลแบบสำคัญเลยค
1: ่ะใช่ค่ะช่วงหน้าฝนด้วยค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนอาจจะเป็นไข้เลือดออกนะคะช่วงนี้คนเป็นไข้เลือดออกเยอะมากนะคะ
0: ก็อยากจะให้พี่จันเจ้าเนี่ย พูดกับเพื่อนๆม .6 ที่ยังไม่เตรียมตัวหน่อยค่ะว่าคุณต้องเตรียมตัวอะไรยังไงคะ
1: ตอนนี้นะคือตอนนี้นะคะก็คือต้องเริ่มวางแผนการอ่านหนังสือนะคะว่ารอบที่เราใช้ต้องมีวิชาอะไรต้องเตรียมอะไรบ้างพอร์ตโฟลิโอต้องทำตอนไหนพอร์ตโฟลิโอนะคะจะเป็นรอบที่เราต้องเตรียมตัวดูในเพจ Facebook ของมหาวิทยาลัยเองนะคะเพราะว่าทพอไม่ได้ประกาศเรื่องการเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอนะคะเราต้องติดตามกันเองนะคะเราต้องมาติดตามว่าเราจะอ่านหนังสือวิชาไหนบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างว่าวิชาไหนมีเกณฑ์คะแนนไม่เท่ากันนะคะพี่เลมอน
0: จริงไหมคะพี่จันเจ้า
1: ใช่ค่ะ
0: คะแนนไม่เท่ากันเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีอะค่ะวิชาอย่างเช่นถ้าจะเรียนวิทยาศาสตร์เหมือนพี่จันเจ้านะคะก็วิชาชีววิทยา 30% อะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าแบบใช้คะแนนเยอะกว่าวิชาอื่นๆค่ะเลยต้องเตรียมตัวมากกว่าวิชาอื่นๆค่ะ
0: อ๋อไหนๆเนี่ยเราก็พูดเรื่องคะแนน TGAT เนี่ย TGAT คือความถนัดทั่วไปใช่มั้ยคะพี่จันเจ้าคือผม

0: านแล้วกันนะคะเฉลี่ย 59.184 คะแนนค่ะสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่90คะแนนค่ะแต่ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่0เลยนะคะคะแนนรวม TGAT ของทั้ง3ส่วนเนี่ยอาจจะเต็ม300ค่ะผู้ที่ทำคะแนนได้ประมาณจะอยู่ที่180ถึง210คะแนนขึ้นไปค่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะก็อาจจะยังไม่ดีมากแต่ว่าก็ยังไม่ตกเท่าไหร่นะคะพี่จันจ้าของปีที่แล้วค่ะทั้งนี้การสอบรอบแอดมิชชั่นเนี่ยของแต่ละคณะเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคะแนน TGAT เพียงอย่างเดียวนะคะคือขึ้นอยู่กับว่าคะแนนรวมต้องมี TPAT A level ตามสัดส่วนของแต่ละวิชาด้วยค่ะก็พอฟังแล้วเนี่ยก็คืออยากไปอ่านหนังสือเลยใช่ไหมคะพี่จันจ้าอ
1: ยากอ่านหนังสือเลยค่ะอยากเป็นตัว
0: ใช่ค่ะก็อยากรู้ค่ะว่าพี่จันจ้าเนี่ยเล็งรอบไหนไว้คะ
1: พี่จันจ้านะคะเล็งรอบ3กับรอบ1ไว้นะคะก็คือรอบพอร์ตโฟลิโอกับรอบ admission นะคะ
0: ของพี่จันจ้าเนี่ยรอบ1ก็คือยื่นของมทส.เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คืออยากรู้ค่ะว่าสักนิดหนึ่งค่ะว่าของในรอบ1เนี่ยคณะของพี่จันจ้าเนี่ยมันต้องยื่นอะไรบ้างคะ
1: ต้องยื่นเกี่ยวกับพวกกิจกรรมอาสาในการทำความสะอาดทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพี่จันจ้าอยากเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: อ๋อก็ถ้าสมมติเราไปดำน้ำเนี่ยได้ไหมคะพี่จันจ
1: ้
0: า
1: ได้ค่ะได้เลยค่ะเอาเป็นแบบถ
0: ่
1: ายรูปมาใส่ลงไปในพอร์ตได้เลยค่ะ
0: แล้วก็อีกรอบไหนนะคะที่พี่จันเจ้าอยากเข้าร
1: อบ3ค่ะ
0: คือมันต้องใช้คะแนนอะไรบ้างคะพี่จันเจ้าพออธิบายได้ไหมคะ
1: ชีวะนะคะแล้วก็ฟิสิกส์แล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าทุกคนก็ต้องควรอ่านหนังสือใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รอบ3เนี่ยใครที่แต่เอาจริงๆนะคะก็อยากให้ยื่นรอบ1กับรอบ2อะไรไว้ไปเผื่อก่อนค่ะรอบ2นี้ก็จะเป็นรอบโควต้า
1: ใช่ค่ะ
0: รอบโควต้าถ้าใครมีแบบความสามารถพิเศษอะไรอย่างนี้อย่างเช่นแบบว่าเล่นบาสอะไรอย่างนี้ค่ะก็ควรยื่นไว้ใช่ไหมคะพี่จันจ้า
1: เป็นพี่เลวันเลย
0: ใช่ค่ะเพราะมันก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะบางทีคนที่แบบว่ามีความสามารถพิเศษแต่ว่าเขาไม่ยื่นรอบ2เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ไปยื่นรอบ3เลยอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนตัดโอกาส
1: ตัดโอกาส
0: ใช่ค่ะมันก็ควรยื่นไว้ก็ยื่นไว้เพื่อให้อุ่นใจก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เครียดเลยใช่ไหมคะทุกคนพอฟังเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากทุกคนเนี่ยให้ดูแลสุขภาพแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะทุกคน
1: พี่ไลมอนมีคณะที่อยากจะบอกไหมคะ
0: อ๋อคณะที่อยากจะบอกทุกคนใช่ไหมคะ
1: ที่ไลมอนอยากจะเข้าค่ะมีไหมคะ
0: ก็มีอยู่นะคะก็เป็นคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะของจุฬาลงกรณ
1: ์มหาวิทยาลัย
0: ค่ะก็มหาวิทยาลัย
1: เดียวกันเลย
0: ก็เผื่อไปเจอกันค่ะก็จะบอกคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่อยากเรียนเศรษฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์นะคะก็ระยะเวลาศึกษาเนี่ยจะอยู่ที่4ปีค่ะปริญญาที่ได้รับนะคะก็คือเศรษฐศาสตร์บัณฑิตหรือสบค่ะอักษรย่อมีทั้งหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาติค่ะอยากรู้ไหมคะว่าปี1เนี่ยเรียนอะไรบ้างพี่จันเจ้า
1: ปี1เรียนอะไรบ้างหรอคะพี่เลมอน
0: ปี1เนี่ยจะเรียนแคลคูลัสค่ะก็สถิติหลักเศรษฐศาสตร์ของจุลภาคหลักเศรษฐศาสตร์ของมหาภาคค่ะภาษาอังกฤษวิชาศึกษาทั่วไปค่ะปี2เนี่ยพี่จันเจ้าพอรู้บ้างไหมคะว่ามีอะไรบ้างของเศรษฐศาสตร์ก็คือ
1: น่าจะเรียนเศรษฐศาสตร์จุลภาคกลางไหมคะ
0: เฮ้ยถูกต้องเลยค่ะพี่จันเจ้ามีพี่จันเจ้าพอรู้อีกนิดนึงไหมคะ
1: เศรษฐศาสตร์ภาคชั้นกลางค่ะ
0: อุ้ยอันนี้คือแบบอยากเรียนเศรษฐศาสตร์ไหมคะเนี่ยอันนี้หรือว่าน
1: ิดนึงค่ะนิดนึงค่ะนิดนึงค่ะ
0: ก็ปี2นะคะก็อย่างที่พี่จันเจ้าพูดไปค่ะมีเศรษฐศาสตร์จุลภาคชั้นกลางเศรษฐศาสตร์มหาภาคชั้นกลางเศรษฐศาสตร์มิติหรืออีโคโนมิกทริกค่ะคณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ค่ะปี3ปี4เนี่ยก็คือเราจะเลือกเรียนแล้วค่ะวิชาเฉพาะเลยนะคะก็จะมีเศรษฐศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐศาสตร์สาธารณะและเศรษฐศาสตร์แรงงานเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะ data analysis และวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ค่ะก็จบแล้วเนี่ยก็มีทำที่ทำงานเยอะอยู่พอสมควรนะคะในด้านนี
1: ้ทำงานอะไรบ้างเหรอคะพี่เลมอน
0: หนึ่งเลยนะคะก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นี่แหละค่ะตามตัวตามชื่อเลยค่ะนักวิเคราะห์การเงินนักวิเคราะห์ข้อมูลอะไรประมาณนี้ค่ะก็สำหรับใครที่อยากเรียนนะคะก็ให้ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็คือเซิร์ชไปเลยค่ะว่า economic ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ฟังแล้วก็มีจนจบแล้วค่ะทุกคนก็ก่อนที่จะล่ำลาไปกันวันนี้นะคะก็พี่จันเจ้ามีอะไรอยากจะฝากบอกทุกคนก่อนล่ำลาไปไหมคะ
1: เวลาของเราได้หมดลงแล้วนะคะเพื่อนใจวัยรุ่นวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าการเตรียมเรื่องราวทั้งหมดและการเตรียมตัวสอบและสาระความเรียนรู้เรื่องสุขภาพที่พวกเรานำมาฝากจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะ
0: ก็สามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเนี่ยได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.

0: 35ถึงเที่ยงนะคะสถานีวิทยุเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์แล้วกลับมาพบพวกเราใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวประภัชญาสุขลิน
1: และดิฉันชนะพลขันเพาะคณะกรรมการ
0: สภาเด็กและเยาวชนอำเภอนางรองต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: กิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณรัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมผู้นำสหรัฐยืนยันว่าจะไม่ยอมให้อุปสรรคด้านสภาพอากาศมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนผ้าไหมแพรวากาลสินราชินีแห่งไหม
3: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
4: แพรวาหรือผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าทอมือที่ใช้สำหรับคลุมไหล่ห่มสบายเฉียงหรือผ้าเบี่ยงในโอกาสงานเทศกาลบุญประเพณีหรืองานสำคัญอื่นๆของชาวภูไทยซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งรกรากในประเทศไทยบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารและสกลนครที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายและการทอผ้าแบบเก็บลายจากการเก็บขิดและการจกภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษเมื่อปี2520สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านที่มารับเสด็จห่มสบายเฉียงด้วยผ้าไหมแพรวาที่มีลวดลายสวยงามต้องพระราชหฤทัยจึงพระราชทานไหมเส้นให้กับชาวบ้านสำหรับทอถวายส่งให้ช่างตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์และทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวานั้นได้อย่างงดงามด้วยลวดลายสีสันที่ประณีตมีระเบียบและความเงางามของผืนผ้าทำให้ผ้าไหมแพรวาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นรวมทั้งทรงรับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาดปัจจุบันผ้าไหมแพรวามีการพัฒนาสีสันลวดลายและรูปแบบที่แตกต่างสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้ตามความต้องการจนได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไหมนักออกแบบระดับโลกจากหลายประเทศต่างสนใจเดินทางไปเยี่ยมชมการทอผ้าของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจังหวัดกาฬสินธุ์นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแพรวาอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
2: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
5: บรรยากาศการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความอาลัยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อย นางมาดีถิรสวัสดีอดีตข้าราชการครูกล่าวว่ารู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในหลายๆด้านทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของประชาชนมาโดยตลอดจึงตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะพระศพเพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและตั้งใจเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชนต่อไป
6: องค์พาเนี่ยท่านเนี่ยเก่งในเรื่องการสารท่านเก่งภาษาแล้วท่านทำกิจกรรมที่โลดเล่นและกูคิดว่าเสียใจตั้งใจมาครูเกษียณมานานแล้วแต่กูเผยแพร่ในสิ่งที่เรียกว่าในชุมชนที่กูมีโอกาสแล้วกูก็สามารถที่จะพูดคุยว่าสิ่งนี้เป็นเราอยู่ในสถาบันเราเป็นคนไทยที่เป็นพลเมืองดีต้องรักสถาบันกษัตริย์ส่วนลูกส่วนหลานให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของประเทศ
5: นางสมหมายนัดพบสุขกล่าวว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และรู้สึกทับใจในพระจริยวัตรอันอ่อนโยนรวมถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง
7: เสียใจที่เห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เล็กๆค่ะก็ผูกพันหลายอย่างที่ท่านทำให้ประชาชนนะคะหลายโครงการที่เราเห็นท่านมาทำมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเด็กๆเราก็ประทับใจความน่ารักของท่านทำอ่อนโยนหลายๆอย่าง
5: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองบริเวณถงอุโมงค์รอบถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 20:00 น.ทวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าคืนผืนป่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้บุกรุกพร้อมเร่งพิสูจน์สิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างสมดุลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกป่าขณะเดียวกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำความผิดเพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ล่าสุดผู้ครอบครองอิมูฮิลรีสอร์ทซึ่งเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานเพื่อยื่นหนังสือและเริ่มดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองก่อนครบกำหนดโดยรัฐบาลยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแต่จะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกอย่างเท่าเทียมโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งรัฐบาลสามารถทวงคืนพื้นที่มาได้แล้วนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์โดยจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติและใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งมีมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ร่วมกับภาคีเครือข่ายพลิกฟื้นผืนป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นสืบสานพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดินด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
9: หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าตากที่3แม่ตะวอและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน130ต้นณป่าชุมชนบ้านแม่ตื่นตำบลท่าสองยางอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวพระราชดำริที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วยลดปัญหาโลกร้อนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังหัวใจแห่งการอนุรักษ์สู่เยาวชน
10: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสโดยมีนางสาวสุริดากาตรงนายกสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้และเยาวชนชาวนราธิวาสจำนวน80คนเข้าร่วมณโครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความรู้สร้างจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาที่มีความเข้มแข็งสามารถร่วมกันดูแลพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืนโครงการสานใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่สมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้สำนักงานสาขาจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดขึ้นภายในงานมีกิจกรรมสำคัญอาทิกิจกรรมระดมสมองคิดแผนงานสิ่งแวดล้อมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมสร้างผู้นำสู่การพัฒนาชุมชนในการรักษาโลกรักสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นป่าแว้งวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานมหกรรมสืบสานงานพ่อวันสุดท้ายอย่างคึกคักเพื่อร่วมเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน
11: บรรยากาศงานมหกรรมสืบสานงานพ่อพัฒนาส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางร่วมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสาธิตอาชีพเวิร์กช็อปสร้างรายได้และการจำหน่ายผลผลิตจากเครือข่ายเกษตรกรทั่วประเทศอาทิการปลูกเห็ดมูจี้และเห็ดเป่าหูจองกุญแจและพัดที่ผลิตจากหญ้าแฝกและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมากด้านนายสุชาติสารีวาผู้ร่วมงานกล่าวว่าความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
12: วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับเพราะว่ามันรวมมาจากหลายๆที่เราไม่ต้องไปถึงที่เลยวันนี้มาบริการถึงที่นี่เลยครับผม
13: มีเรื่องของที่เป็นเกษตรที่สูงอะครับเพราะว่าในอนาคตอีกไม่แน่ก็ถ้ากลับไปอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะต้องไปทำเกษตรต่อที่บ้านก็จะมีทำนาครับแล้วก็ทำไร่ด้วยเพิ่มเติมก็คงต้องเป็นเทคโนโลยีแล้วครับเพราะว่าถ้าทำแบบเดิมแล้วมันก็สู้ไม่ไหวอะครับ
11: ขณะที่นางสาวนราวรรณสงพิมายผู้ร่วมงานวันนี้ได้พาครอบครัวมาเรียนรู้นิทรรศการด้านการเกษตรเพื่อนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการทำเกษตรที่บ้าน
14: พอดีเด็กเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยจะพาเด็กมาดูนิทรรศการค่ะแล้วก็เห็นว่ามีงานพอดีก็เลยมาวันนี้มีพื้นที่เกษตรตัวอย่างก็ให้เด็กมาดูเพราะว่าเขาจะได้เอาไปใช้ในห้องเรียนได้ว่าเห็นภาพจริงเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดทีเพราะเรารู้สึกว่าเรายังรู้จักแค่แบบผิวเผินพอเราเพียงเนี่ยมีอะไรที่เราชอบปะว่าจะได้รู้อะไรเพิ่มไหมนะเนี่ยค่ะมาดูว่ารู้ให้ลึกขึ้นกว่าเดิมก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเราจะชอบอะไรเนาะ
11: ตลอดการจัดงานได้รับความสนใจจากประชาชนให้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและศาสตร์พระราชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนทุกวัยได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกว่า150คนที่ได้รับความเสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจแสวงบุญอุมเราะห์พร้อมเตือนประชาชนตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนชำระเงินทุกครั้งนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด พร้อมสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทโดยผู้เสียหายชำระเงินค่าแพ็กเกจคนละ 25,000 บาทขณะที่การตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคพร้อมสั่งการให้สคบรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานประสานกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามทรัพย์สินขยายผลคดีรวมทั้งดำเนินการไกล่เกลี่ยและติดตามการคืนเงินให้ผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดพร้อมฝากถึงประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ให้ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการกับกรมการท่องเที่ยวก่อนชำระเงินศึกษารายละเอียดของแพ็กเกจอย่างรอบคอบและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมสายด่วน1567เพื่อรับการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายกระทรวงแรงงานแก้ปัญหาการจ้างงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยโดยวางมาตรฐานชั่วโมงทำงานของคนกองถ่ายพร้อมขยายสิทธิสวัสดิการคุ้มครองแรงงานอิสระและกลุ่มฟรีแลนซ์เพื่อยกระดับสากลและสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยสมาคมนักแสดงแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันมาตรการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ทั้งระบบโดยเน้นย้ำแนวทางสำคัญ3ด้านประกอบด้วยด้านการพัฒนาทักษะฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ up skill และ re skill พร้อมมอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและยกระดับรายได้สู่สากลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยเดินหน้าให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานการจัดทำสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมหลังพบปัญหาคนทำงานกองถ่ายต้องทำงานต่อเนื่องเกิน16ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยด้านหลักประกันทางสังคมอยู่ระหว่างศึกษาการปรับปรุงกฎหมายและสิทธิประโยชน์เพื่อรองรับแรงงานอิสระและฟรีแลนซ์ให้ครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการว่างงานและการสร้างหลักประกันรายได้หลังเกษียณทั้งนี้การจัดระเบียบและวางรากฐานการคุ้มครองแรงงานสร้างสรรค์ในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและดูแลคนทำงานทุกคนให้ได้รับความเป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายร่วมจำหน่ายในงานมหกรรมไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยลดราคาสูงสุดร้อยละ50ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงกลางปี
15: นายบุญพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนทำเลการค้าออนไลน์โดยรวบรวมสินค้าคุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า 2,000 รายทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มของใช้ของฝากและงานหัตถกรรมมาจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์สัญชาติไทยได้แก่ Thailand Postmart และ Next Gen Commerce มอบส่วนลดพิเศษสูงสุดถึงร้อยละ50ทันทีเมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ100บาทขึ้นไปและให้สิทธิ์รับส่วนลดสูงสุดได้ถึง 3,000 บาทตามเงื่อนไขโดยประชาชน1คนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคำสั่งซื้อตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันเต็มพร้อมบริการจะส่งที่สะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายของไปรษณีย์ไทยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่เพียงแต่ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในช่วงกลางปีแต่ยังเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ผู้ประกอบการฐานรากโดยตรงนพศรแก้วคำรายงาน
2: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอความร่วมมือองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเริ่มหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ยืมส่งคืนกองทุนผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.รักษาการแทนผู้จัดการกยศ.เปิดเผยว่ากยศ.ได้จัดส่งหนังสือแจ้งไปยังองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งเพื่อให้ดำเนินการหักเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินและนำส่งเงินกู้ยืมคืนกยศ.ผ่านระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนผ่านกรมสรรพากรประจำเดือนกรกฎาคมนี้โดยต้องนำส่งเงินครั้งแรกภายในวันที่17 สิงหาคม 2569และในเดือนถัดไปให้นำส่งภายในวันที่15ของทุกเดือนผู้กู้ยืมเงินที่มียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนขอให้เร่งชำระยอดคงค้างด้วยตนเองให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่เช่นนั้นกยศ.อาจนำยอดค้างชำระมาคำนวณรวมในการแจ้งให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนเพื่อลดภาระหนี้ค้างสะสมและให้การชำระหนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นายจ้างที่สนใจศึกษาวิธีการใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่เว็บไซต์กยศ.ส่วนผู้กู้ยืมเงินกยศ.ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์แล้วโดยมีข้อแนะนำสำคัญ2ส่วนคือผู้ที่มีหนี้ค้างชำระเดิมขอให้เร่งเคลียร์ยอดค้างชำระด้วยตนเองโดยเร็วมิฉะนั้นยอดหนี้สะสมจะถูกนำไปรวมกับยอดหักเงินเดือนและผู้ที่ครบกำหนดชำระงวดแรกในวันนี้พร้อมย้ำว่ายังคงต้องชำระงวดแรกด้วยตนเองก่อนผ่านทางโมบายแบงกิ้งเนื่องจากระบบนายจ้างจะเริ่มหักเงินเดือนสำหรับงวดปีที่2ซึ่งจะครบกำหนด5 กรกฎาคม 2570โดยนำยอดรวมมาหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์มุ่งขับเคลื่อนหลักสูตร68และแนวคิดจิตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาน
16: ายวิษณุทรัพย์สมบัติรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะนักวิชาการจากสำนักในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต1และคณะศึกษานิเทศลงพื้นที่ถอดประสบการณ์การจัดการศึกษาที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร68สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวร่วมกับแนวคิดการจัดการศึกษาแบบจิตศึกษาในการพัฒนานักเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีสติและตระหนักรู้ในตนเองพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านวรรณกรรมพัฒนาความสามารถด้านการคิดคำนวณผ่านกิจกรรม Proactive Mathematicsและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดยโรงเรียนไม่ใช้แบบเรียนไม่ใช้ใบงานและไม่มีสัญญาณเสียงใดๆที่เป็นการควบคุมจากภายนอกแต่เน้นให้นักเรียนตระหนักรู้ด้วยตนเองจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: จังหวัดตรังจัดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาสร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
17: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดโครงการยกระดับทักษะการขับขี่และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนื่องจากปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำคัญหลักของการเสียชีวิตและบาดเจ็บของประชากรไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชนและนักศึกษาช่วงอายุ15 ถึง 24 ปีซึ่งจากการเก็บสถิติในพื้นที่จังหวัดตรังพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัยขับรถเร็วเกินกำหนดดื่มแล้วขับย้อนสอนตลอดจนขาดทักษะการควบคุมรถและการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้นักเรียนและนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนปรับพฤติกรรมให้รักษาวินัยจราจรมีน้ำใจช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมบ่มเพาะให้นักเรียนนักศึกษาได้มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางพร้อมเติบโตไปเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยและสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยให้กับชุมชนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ควินหู

0: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบกรณีเกิดเหตุเศษโฟมจำนวนมากไหลเข้าท่วมหมู่บ้านบ่อวินหลังเกิดฝนตกหนักพร้อมกำชับการจัดการขยะอย่างถูกต้องและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงฝนที่ตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนส่งผลให้กำแพงโครงการหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพังถล่มลงมาและน้ำได้พัดเศษโฟมจำนวนมากจากลานคัดแยกขยะไหลเข้าหมู่บ้านสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนหลายครัวเรือนเมื่อวานนี้ว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำด้านกฎหมายและวิชาการกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อตรวจสอบบริเวณลานคัดแยกขยะมีการรับและจัดการวัสดุรีไซเคิลเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่รวมถึงติดตามการกำจัดเศษวัสดุที่ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายพร้อมสอบถามประชาชนถึงผลกระทบเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนทุกครัวเรือนด้านนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับลานคัดแยกขยะที่เป็นต้นเหตุหากพบการกระทำผิดหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเก็บกวาดเศษโฟมและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสภาพพื้นที่ให้ประชาชนติยาพันยางเทียนรายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการรับมือฤดูฝนด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยองค์ศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาทลายขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายย้ำดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด
3: นายณรุชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายจุมพจน์วรรณชาสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาหลังขยายผลการตรวจสอบขบวนการทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาโดยมิชอบผลการสอบสวนพบความเชื่อมโยงการดำเนินการเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการออกบัตรประจำตัวโดยมิชอบจำนวน240รายและสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม17หมายพร้อมดำเนินการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้ง240รายและเพิกถอนสิทธิ์ของผู้ที่กระทำผิดตามกฎหมายโดยกรมการปกครองยืนยันจะเร่งขยายผลดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนโดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทุจริตด้านงานทะเบียนอย่างเข้มงวดพร้อมย้ำว่าจะไม่ปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดและจะดำเนินคดีถึงที่สุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบทะเบียนและความมั่นคงของประเทศราธิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมปล่อยแถวปฏิบัติการ Operation 90 Day เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า
1: จังหวัดราธิวาสเตรียมจัดกิจกรรมเปิดแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่านแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดราธิวาสเพื่อแสดงพลังบูรณาการของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยได้กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นณศาลากลางจังหวัดราธิวาสแห่งที่2กิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลและปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติการตามแผนยุทธการ90วันระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อเร่งรัดการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย90วันพิฆาตยาเสพติดที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดราธิวาสอย่างยั่งยืนปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลในวันที่4กรกฎาคมตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าเขาจะไม่ยอมให้สภาพอากาศเลวร้ายมาขัดขวางการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพสหรัฐอย่างแน่นอนด้าน Freedom 250ผู้จัดงานการประกาศอิสรภาพสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีแผนจะกล่าวสุนทรพจน์บริเวณ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเวลาประมาณ 23:00 นตามเวลาของสหรัฐและตามด้วยการจุดพลุเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองที่ก่อตัวขึ้นใกล้กับกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมมีคำแนะนำให้ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้หาที่หลบชั่วคราวภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารของรัฐบาลกลางที่อยู่ใกล้เคียงกับลาน National Mallนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์แสดงถึงความพร้อมที่จะทำงานเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเร็วที่สุดเพื่อก้าวข้ามวิกฤตในครั้งนี้พร้อมย้ำว่าประธานาธิบดีปูตินยินดีจะแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีการทางการทูตบนพื้นฐานของรัสเซียนายอูชาคอฟยังกล่าวว่ายูเครนและบรรดาพันธมิตรในยุโรปหวังยกระดับความรุนแรงของความขัดแย้งนี้ให้บานปลายจากการโจมตีระยะไกลของยูเครนต่อเป้าหมายหลายจุดในรัสเซียซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงในหลายภูมิภาคของรัสเซียสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ตอบรับข้อแสดงความยินดีของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงความขอบคุณต่อนายคิมจองอึนและให้คำมั่นว่าจีนพร้อมจะนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีเหนือไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะเพื่อผลักดันอุดมการณ์สังคมนิยมของทั้งสองประเทศทางนี้เกาหลีเหนือและจีนเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ65ปีของการลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเกาหลีเหนือและจีนในวันที่11กรกฎาคมนี้สำนักข่าวตามประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายดีอาร์ตไฟซานมาลิกเฮนโดบริโยโนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้ทางการท้องถิ่นทั่วประเทศยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นที่หลุมฝังกลบขยะหลังองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจมีความรุนแรงอย่างมากซึ่งจะส่งผลให้อินโดนีเซียเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่หลุมฝังกลบขยะแห่งหนึ่งในเขตทังเกรังซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ได้แม้จะผ่านมาหลายวันแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าพบกับปารากวัยโดยในเกมนี้ทัพตราไก่ต้องเจองานหนักเมื่อปารากวัยตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นทำให้ฝรั่งเศสเจาะแนวรับไม่เข้าจนกระทั่งนาทีที่61ดิเดเย่เดชองตัดสินใจส่งเดซิเร่ดูเอลงสนามมาแทนแบลลี่บาโกล่าก่อนที่อีก10นาทีต่อมาจะเป็นดูเอเรียกจุดโทษให้ทีมได้และเป็นคีเลียนเอ็มบัปเป้รับหน้าที่สังหารจุดโทษไม่พลาดกลายเป็นประตูชัยเพียงลูกเดียวของเกมนี้ชัยชนะนัดนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโมร็อกโกที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมไล่ถล่มแคนาดาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ0ขณะเดียวกันประตูของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้ยังเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลก2026ส่งให้ขึ้นนำดาวซันโวร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ยอดดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB ได้ปลดจูเลียนนาเกลส์มันกุนซือหนุ่มวัย39ปีออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพอินซิเล็กเนื่องจากพาทีมตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ด้วยการแพ้การโดนจุดโทษปารากวัยถึงแม้ว่ายังเหลือสัญญาไปจนถึงปี2028และเจ้าตัวยังยืนยันว่ายังอยากคุมทีมลุยศึกยูโร2028ล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเดฟเบย์ได้มีการเจรจากับเจอร์เก้นครอปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลของบริษัทเรดบูลในการเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมอินซีเล็กแล้วขณะที่ครอปยืนยันว่าพร้อมที่จะรับงานนี้แต่ยังเหลือสัญญากับเรดบูลอีก19เดือนทั้งนี้สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาทันทีหากทีมชาติเยอรมนีติดต่อเข้ามาสโมสรซังเปาลีจากบุนเดสลีกา2เยอรมนีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวเพียรวัตรฟินบาวกองหลังไทยแท้วัย18ปีตัวจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีตัวในช่วงแรกจะส่งไปเล่นในทีม U23 ในลีกา4ก่อนและหากเพียรวัตรทำผลงานได้ดีสโมสรมีแผนที่จะผลักดันสู่ทีมชุดใหญ่ในอนาคตต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์เทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทชายเดี่ยวรอบ3อเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะมาร์กอสกีรอนจากสหรัฐ3เซตรวด6ต่อ2 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับยิรีเลเฮสกามือ13จากเช็กที่เอาชนะเคาเมมูนาจากสเปนมาได้3ต่อ1เซต6ต่อ4 6ต่อ4 4ต่อ6และ6ต่อ4ด้านหญิงเดี่ยวรอบ3อเล็กซานดราเอียล่านักหวดสาวมือ29ของรายการจากฟิลิปปินส์และเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025พลิกเอาชนะอีกาชิออนเทคแชมป์เก่าและมือ3จากโปแลนด์2เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก11ต่อ9และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับจัสมินเปาลินีมือ13จากอิตาลีที่เอาชนะมาเรียซัคคารีจากกรีซมาได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ITF Main World Tennis Tour M15 โตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศกาซิดิตสำเร็จมือวางอันดับ2ของรายการลงดวลกับชินซันฮุยมือวางอันดับ4จากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่ากาซิดิตสู้ได้อย่างเต็มที่ก่อนจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เซต4ต่อ6 7ต่อ6ไทยเบรก8ต่อ6และ4ต่อ6ขณะที่แม็กซิมัสพราพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ให้กับแมทธิวเดลาโดวามือวางอันดับ1ของรายการจากออสเตรเลีย0ต่อ2เซต0ต่อ6และ6ต่อ7ไทยเบรก5ต่อ7พลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกามือ519เยาวชนโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะนานายะวาดะมือ580เยาวชนโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูตะอามาโนะมือ503เยาวชนโลกที่เอาชนะนักหวดร่วมชาติไดซูเกะฮาชิโมโตะมือ592เยาวชนโลกในรอบชิงชนะเลิศ2ต่อ0เซต 7-5และ6-1และเป็นการคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันในประเทศไทยของยูตาอีกด้วยการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าพุทธภูมินักแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเทศไทยทั้งรุ่นประชาชนชายและรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจจวานิตเถียรนักปั่นทีมชาติไทยคว้าอันดับ1พร้อมกับเป็นแชมป์ประเทศไทยขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงแชมป์ประเทศไทยเป็นของหาไทยเพชรใจสว่างด้านรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายเป็นของภูมิใจไทยนักแป้นและฝ่ายหญิงประภาดาคลองโปร่งการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Toyota Gazoo Racing Thailand 2026 สนามแรกที่สนามบางแสนสตรีทเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคมผลการแข่งขันรุ่น Yaris Active Lady 1 Make Race มีย่านาตาชาทองเจือจากทีม Toyota Racing Star Team คว้าแชมป์สนามแรกไปครองหลังออกสตาร์ทจากตำแหน่ง Pole Position และรักษาตำแหน่งผู้นำได้ตลอดการแข่งขันรุ่น Yaris 1 Make Race แชมป์ตกเป็นของ Smith Toy จากทีม Lenso Motor Sport ส่วนรุ่น Hilux Revo 1 Make Race โชคชัยจารุนงครานเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ขณะที่รุ่น Corolla Antis GR Sport 1 Make Race Kentaro Shiba คว้าแชมป์ไปครองสำหรับการแข่งขัน Toyota Gazoo Racing Thailand 2026สนามที่2จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมเพิ่มการแข่งขันรุ่นพิเศษ Yaris Active HEV GR Sport Challenge Cup เป็นครั้งแรกเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์ในสนามแข่งจริงสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจัดการแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ PTT Virtual Taekwondo Thailand Championship 2026เป็นครั้งแรกที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า200คนนายสุทธิศรีมณีรัตนโสภิตที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนากีฬาเทควันโดในรูปแบบเสมือนจริงซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติโดยมีจุดเด่นคือเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมแข่งขันได้และช่วยลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อเทียบกับการแข่งขันแบบปกติทั้งนี้การแข่งขันเทควันโดเสมือนจริงได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรวมถึงมีการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกมาแล้วสมาคมจึงตั้งเป้าผลักดันนักกีฬาไทยให้มีความพร้อมเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติในอนาคตปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าเราเตอร์คำว่าเราเตอร์มาจากคำภาษาอังกฤษแปลว่าผู้จัดเส้นทางภาษาไทยจึงบัญญัติคำนี้เป็นศัพท์ว่าอุปกรณ์จัดเส้นทางเราเตอร์หมายถึงอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโทรทัศน์รุ่นใหม่เครื่องพิมพ์เป็นต้นเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือสำนักงานเพื่อให้อุปกรณ์เหล่านั้นเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เราเตอร์จะกำหนดเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางแปลงเลขที่ IP เฉพาะของแต่ละอุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกันให้มีเลขที่ IP สาธารณะเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่10 เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักมีศูนย์กลางอยู่บริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนหรือที่ละติจูด 23.2 องศาเหนือลองจิจูด 107.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ85กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงลำดับต่อไปโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซากและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ช่วง 5-6 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายตากและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณราชบุรีอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกไทยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการและทางอีเมลที่ hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egad.co.gs ตั้งแต่บัดนี้ถึง10กรกฎาคม2569เวลา16นาฬิกากรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานในช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมศิลปากร finearts.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน5อัตราเพศชายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ rmutsb.thaijobs.com หัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการครั้งที่5ทับ2569ระหว่างวันที่3ถึง9กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยท่านผู้ฟังคะช่วงฤดูฝนเป็นฤดูการที่เห็ดป่าธรรมชาติเจริญเติบโตได้ดีในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนนิยมเก็บเห็ดมาปรุงอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ทว่าความน่ากังวลใจคือสถิติผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2569มีจำนวนพุ่งสูงทะลุ 12,000 กว่ารายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทรวงสาธารณสุขได้เตือนประชาชนให้ตื่นรู้และเพิ่มความระมัดระวังอย่างสูงสุดเนื่องจากเห็ดป่าที่กินได้และเห็ดพิษในระยะดอกตูมมักมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากจนยากแก่การจำแนกด้วยตาเปล่าการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะอาหารเป็นพิษรุนแรงและนำไปสู่การเสียชีวิตได้การสร้างความตื่นตัวและไม่ละเลยต่อสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกคนในสังคมต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตการพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องระบุให้เห็นว่าเห็ดพิษร้ายแรงที่มักสร้างความสับสนให้ผู้บริโภคได้แก่เห็ดระโงกพิษหรือเห็ดไข่ตายซากซึ่งคล้ายคลึงกับเห็ดระโงกขาวแต่มีก้านตันและขอบหมวกไม่มีรอยขีดรวมถึงเห็ดถ่านเลือดเห็ดเมื่อไคลเหลือง และเห็ดหมวกจีนซึ่งอาการหลังรับประทานจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสียโดยเน้นย้ำว่าห้ามล้วงคอหรือรับประทานไข่ขาวดิบเพื่อกระตุ้นการอาเจียนเด็ดขาดเพราะอาจติดเชื้อซ้ำซ้อนแต่ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลพร้อมตัวอย่างเห็ดทันทีเนื่องจากพิษของเห็ดร้ายแรงจะเข้าทำลายระบบตับและไตให้ล้มเหลวในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังควรงดการดื่มสุราร่วมกับการทานเห็ดเพราะแอลกอฮอล์จะเร่งการกระจายของพิษให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสกัดกั้นภัยเงียบนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยในระบบ iOS และ Android ซึ่งมีระบบสแกนเรียลไทม์ตรวจจับภาพด้วย AI แผนที่เตือนภัยพื้นที่เสี่ยงและแชทบอทคอยตอบคำถามเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประชาชนคัดกรองความปลอดภัยในเบื้องต้น

0: ใจไม่เก็บไม่กินการตื่นรู้รับฟังข่าวสารคำเตือนจากหน่วยงานสาธารณสุขและการหยุดพฤติกรรมการเสี่ยงดวงรับประทานเห็ดป่าที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นเกราะป้องกันโรคอาหารเป็นพิษที่ดีที่สุดหากเกิดการพลาดพลั้งบริโภคเข้าไปแล้วมีอาการผิดปกติการไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีพร้อมข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนจะเป็นโอกาสเดียวในการรักษาชีวิตให้รอดพ้นจากมหันตภัยร้ายของเห็ดพิษในฤดูฝนนี้ได้อย่างยั่งยืนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรพิริยาพรวงอุบลนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้ง

0: ครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
7: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
10: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
9: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
10: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะอั ไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
11: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
12: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

0: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
1: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
0: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
1: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
2: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
4: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
7: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดยังอยู่ในระดับวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดการเดินทางเข้าออกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสาย

0: ายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: บังคมดาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกร้าวเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่คลองสตอทะลุอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดระดับน้ำยังวิกฤตชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนถูกตัดขาดเส้นทางคมนาคม
4: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดตราดยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเขาสมิงหลังระดับน้ำในคลองสตอเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับวิกฤตส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและตัดขาดเส้นทางสัญจรใน4หมู่บ้านรวมกว่า100หลังคาเรือนประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้นายพงษ์พัชร์สินรายในอำเภอเขาสมิงได้เร่งส่งเรือท้องแบนให้กับผู้นำชุมชนเพื่อใช้รับส่งประชาชนและขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกำชับให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่อำเภอบ่อไร่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยจากพายุไมซักโดยระดมกำลังรื้อถอนซากบ้านเรือนที่เสียหายและเตรียมพื้นที่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนสุริยาภรณ์สิงห์พันธุ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
3: จังหวัดพะเยารายงานผลการดำเนินงานขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดเน้นย้ำเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
5: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23เมษายน2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กิโลกรัมและเมื่อวันที่8มิถุนายน2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน ID line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: อังกฤษและฝรั่งเศสจะร่วมมือกับโอมานในปฏิบัติการสนับสนุนเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุสถือเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเศรษฐกิจโลกซึ่งโอมานยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อรับประกันความปลอดภัยในการเดินเรือภายในน่านน้ำอธิปไตยของโอมานส่วนอังกฤษและฝรั่งเศสพร้อมที่จะส่งกองกำลังปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่เข้าไปประจำการด้วยเพื่อสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้อย่างไรก็ตามนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาเตือนว่าหากมีเรือรบของอังกฤษและฝรั่งเศสในช่องแคบฮอร์มุสจะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากกองทัพอิหร่านโดยทันทีคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

สารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1360

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
8: ความรับความเข้าใจคือสายใยป้องกันยาเสพติดที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการเสร็จแล้วขอเชิญรับฟังรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักเวลา 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีจากสวท.อุบลราชธานีเวลา 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการร้อยเรื่องมาเล่า 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นรับฟังข่าวท้อง18 นาฬิกา 25 นาที ตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18:40 นรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าว 19:30 นช่วงของรายการสบายสบายหลังข่าว 20:00 นถ่ายทอดข่าว 20:30 นเป็นรายการโลกเปลี่ยนสี 21:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเป็นรายการถนนดนตรีจนถึง 24:00 นปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยโคตรประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีระยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีช่วงเวลาขณะนี้ 14:14 ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักค่ะ
9: สดุดีพระแม่เจ้าเอาตัดเอาตอนนี้เลยนะคุณ

ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FN 101.75 MHz แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รับฟังเพลงเพราะๆจาก

3เพลงแรกจากรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักนะครับวันนี้นำเสนอเพลงลูกกรุงอมตะนิรันดร์กาลนะตามคำขอของFC นะฮะพออนิชาครูอีทแล้วก็พี่วันดีนะฮะแนะนำเพลงรักต้องห้ามเพลงสามหัวใจจัดให้แล้วหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจท่านที่เป็นคอลูกกรุงนะฮะรักต้องห้ามอันนี้คำร้องทำนองหมอวราวรเวศผู้ที่กับร้องคือเสียงต้นฉบับคุณรังสียาบรรณกรฮะแล้วก็จะมีนำมาคัฟเวอร์ใหม่คือคุณอรวีสัจจานนท์ก็จะได้เป็นเล่นดนตรีใหม่และอีกคนหนึ่งก็คือนักร้องลูกทุ่งนะคุณสุนารีราชสีมาก็นำมาขับร้องคัฟเวอร์ใหม่เหมือนกันเพลงรักต้องห้ามแล้วก็เพลงรักต้องห้ามอีกเช่นเดียวกันก็คือคุณไอสรัญญูอันนี้เป็นรุ่นหลานนะรุ่นหลานฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านได้รับฟังทั้งเสียงของคุณยายคุณย่าแล้วก็มาฟังรุ่นหลานดูว่าจะมีความไพเราะแตกต่างกันอย่างไรก็จัดให้ตามที่นั่นแนะนำมานะฮะจากรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักในวันนี้คงจะถูกอกถูกใจท่านที่ชื่นชอบเพลงลูกกรุงตามด้วยเพลงสามหัวใจเพลงสามหัวใจนี้คำร้องทำนองของครูไพบูลย์บุตรขันผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเพลงนี้จะมีนักร้องชายจริงๆแล้วต้นฉบับจริงๆแล้วจะเป็นผู้ชายที่ร้องคือคุณชาญเย็นแขอันนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วคงจะมีใครรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นลูกรุ่นหลานทุกวันนี้ถ้าหากว่าได้ยินได้ฟังเพลงของสามหัวใจนี้ก็คือนึกถึงครูไพบูลย์บุตรขันแล้วก็คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ที่ต้นตำรับนะเป็นต้นตำรับฉะนั้นเพลงสามหัวใจนี้ผู้ที่ขับร้องก็คือคุณรุ่งฤดีเพ่งผ่องใสนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติผู้นี้ท่านผู้นี้ยังอยู่ยังออกคอนเสิร์ตอยู่นะท่านรุ่งฤดีเพ่งผ่องใสนะท่านก็เป็นผู้ที่ขับร้องเพลงเพราะๆได้แผ่นเสียงทองคำจากเพลงบัวขาวนะท่านเคยได้ยินได้ฟังของคุณรุ่งฤดีนะฮะถ่ายทอดได้อย่างไพเราะเลยเพลงบัวขาวเป็นเพลงไทยเดิมเก่านะฮะฉะนั้นก็3เพลงแรกจากรายการที่มอบความสุขให้กับท่านที่รับฟังในช่วงบ่าย2ถึงบ่าย3ตอนนี้แม้อากาศก็ยังไม่ร้อนเท่าอากาศกำลังพอดีพอดีท่านที่กำลังทำงานบ้านหรือว่าอยากจะนอนฟังก็ฟังด้วยความไพเราะมีความสุขกับการฟังเพลงนะฮะ3เพลงแรกจากรายการช่วงที่2เชิญรับฟังได้ตอนนี้ครับ

ช่วงที่2ของรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักนะครับวันนี้ก็ได้มอบเพลงเพราะๆนะให้ท่านได้รับฟังจากเพลงลูกกรุงอมตะนิรันดร์การที่เราจะหาฟังยากถ้าหากว่าเราไม่ได้ฟังในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักนะช่วงที่2ของรายการมอบเพลงขวัญเรียมให้ท่านได้ฟังนะครับขวัญเรียมนี้คำร้องตำนองของพรานบุญผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณกุ้งกิตติคุณเทียนสงแล้วก็คุณภัยจิตอักษรนรงค์ต้นฉบับจริงๆแล้วขวัญเรียมนี้จะเป็นคุณนันทนาเขาเป็นคนที่ขับร้องเพลงนี้นะจากภาพยนตร์เรื่องขวัญเรียมนี่แหละครับคุณผู้จัดแสดงเป็นภาพยนตร์นะผู้จัดแสดงคือคุณสรพงษ์จติคุณนันทนาเงากระจ่างนะครับผู้ที่นันทวันเมฆใหญ่เป็นที่ผู้ต้นฉบับขับร้องเพลงนี้นะฮะตามด้วยเพลงแสนแสบเพลงแสนแสบคำร้องทำนองชาลีอินทวิจิตผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณโบ๊ทแล้วก็คุณโบ๊ทปัญญาจากรายการเพลงเอกนะฮะต้นฉบับเพลงนี้ก็คือคุณชลินนันทนากรนักร้องเป็นเสียงทองคำพระราชทานและก็ศิลปินแห่งชาตินะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามด้วยเพลงปรัชนีหัวใจคำร้องทำนองคุณนครถนอมทรัพย์ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณสรวณีโพธิเทพนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานสาวอากาศทองคำพระราชทานผู้ที่ขับร้องต้นฉบับจริงๆก็คือคุณสวรีภกาพันธ์กับคุณศรีสไลสุชาติบุตรนะฮะก็เป็นอันว่า3เพลงที่จัดไปให้หวังว่าจะถูกอกถูกใจ FC ที่เป็นลูกครอลูกกุงตามด้วยเพลงที่เพราะๆจัดให้ที่ขอมาแนะนำมานะครับฉะนั้นมองเวลาก็ใกล้จะหมดอีกแล้วขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักกับจตุรพัฒน์สร้อยคำเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และในช่วงเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงนะครับเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณนิติชัยโคตรประชกูลเขาเป็นช่างเทคนิคจัดเพลงให้เราฟังวันนี้ครับณช่วงที่3ของรายการเพลงไทยสายแห่งความมอบให้ท่านได้ฟังวสันต์ทวินคำร้องตำนองคุณสอสนิทผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ศิลปินแห่งชาตินักร้องเป็นเสียงทองคำคุณสุเทพวงศ์กำแหงเพลงฝนนี้แล้วก็คุณสมานผู้ที่ขับร้องทำนองคุณสมานกาญจนพลินคุณสุเทพคุณโสวลีตามด้วยวิมานสีชมพูคำร้องทำนองคุณสมศักดิ์แล้วก็เพลงสุดเหงาคำร้องทำนองของคุณวราวรเวผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณทิพวรรณปิ่นพิบาลตามที่ท่านได้แนะนำมาตามด้วยเพลงคู่วอนรักคำร้องทำนองของสนานกาญจนพลินผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คุณธนงศักดิ์ภักดีและคุณดาวใจภาจิตพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเราจะพบกับเพลงเพราะๆจากชาวสุนทราภรณ์วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกับการฟังเพลงในวันนี้ขอให้ท่านอายุยืนทุกท่านที่ฟังเพลงขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับแม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: คมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ร่วมลงพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรครวมทั้งให้กำลังใจกำลังพลในพื้นที
2: ่พลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3สมเด็จพลโทวรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเหมือนธมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดที่แม็กกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินหน้าผลักดัน Thailand Fast Pass ตั้งเป้าสร้างการลงทุนกว่า900,000,000,000 บาทยกระดับขีดความสามารถเศรษฐกิจไทย
3: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Passเพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าดึงการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ปีนี้ราว900,000,000 บาทโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนจริงในระบบเศรษฐกิจโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อย20%ภายในปีนี้พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะใช้หลายเครื่องมือร่วมกันไม่พึ่งงบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวโดยมีทั้งการลงทุนรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า270,000,000 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานปริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดตรังขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อให้เด็กและเยาวชนกว่า 3,700 คนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4: นายอดิศรแก้วเซ้งสุนตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Drop Out เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการติดตามค้นหาและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอและตำบลเร่งสำรวจข้อมูลการวางแผนช่วยเหลือรายกรณีและการติดตามรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดตรังมีข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจำนวน 3,718 คนซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดำเนินการค้นหาติดตามช่วยเหลือและส่งต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้เด็กคนใดหลุดออกจากระบบการศึกษายอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www

0: เงินงานความสุขโอกาสดีๆเรามีให้เรียนจบม.3 ไม่ได้เรียนต่อไปไหนทำอะไรดีเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับม.3เรียนฟรีพักฟรีกินฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแถมเงินช่วยเหลือครอบครัวระหว่างเรียนสมัครง่ายเรียนครบจบได้งานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูแนะแนวประจำโรงเรียนและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: เอ้ยเจ้าหูจักสิทธิ์บัตรท่องบ
2: ่หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
1: ันแล้วเจ้าหูจักสปสช.บ
2: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
1: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเจ้าหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรทองกับสปสช.เขาคือหน่วยงานเดียวกัน
2: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรทองกับสายด่วน1330
1: พอแล้วพอแล้วเขาสิหูว่าเฮาโฆษณาให้เขาสรุปบัตรทองก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
3: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา
4: ซื้อประกันภัยบ่ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตโตแทนแล้วก็ได้นาผ่านเว็บไซต์คอปปอ2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้อมกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคอปปอ1186 LINE Official @oicconnect คอปปอคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัย
5: คุณอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: เอ้ยๆขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรทองคุ้มครองเฮาบ
6: ่เซกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
1: เขาซอยเรื่องหยังได้เนี่ยล่ะเอ้ย
6: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรทองครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
1: ป๊าดคือไม่ดีแท
6: ้รับหูถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
3: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7: จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น. คลื่นถึงไหนใจถึงนั่น

0: ผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
1: ป้าคือไม่ดีแท
0: ้ฮับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3: คำว่าใกล้แค่นี้เองมักเป็นคำสุดท้ายที่หลายคนพูดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีและหัวของคุณไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับแรงกระแทกกับพื้นถนนสวมหมวกนิรภัยลดความรุนแรงการบาดเจ็บที่ศีรษะลดความเสี่ยงการเสียชีวิตสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งคนขับและคนซ้อนล็อกสายรัดคางให้กระชับทุกครั้งที่ล้อหมุนเพื่อกลับไปหาคนที่คุณรักอย่างปลอดภัยชาวมุกดาหารขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ด้วยความปรารถนาดีจากนายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
4: นี่เธอองค์กรเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูคืออีหยัง
5: องค์กรเกษตรกรก็คือองค์กรที่ประสงค์จะประกอบอาชีพนำกันร่วมกลุ่มกันบ่หน่อยกว่าหาสิป้นเพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยจะต้องมีคณะกรรมการและระเบียบข้อบังคับที่ถือปฏิบัตินำกัน
4: หากเข้าขับไปอยู่ในองค์กรเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูแล้วเฮาสิได้รับสิทธิประโยชน์อีหยังแน
5: ่แบบหลายแห่งเลยเธอ
6: yes.
5: ฟังเด้อองค์กรมีสิทธิ์ยื่นเสนอแผนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพซึ่งกองทุนฟื้นฟูจะมีงบประมาณสนับสนุน2ประเภทคืองบอุดหนุนหรืองบให้เปล่าเพื่อไปพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรและงบกู้ยืมแบบบ่มีดอกเบี้ยระยะเวลากู้ยืมสูงสุด20ปีเพื่อให้องค์กรนำไปจัดซื้อปัจจัยที่จำเป็นในการประกอบอาชีพซึ่งสมาชิกองค์กรต้องมาเฮ็ดกิจกรรมนำกันบ่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตสามารถยื่นเสนอได้ตามความประสงค์แต่ที่สำคัญสมาชิกองค์กรต้องมีส่วนร่วมและมีมตินำกันก่อน
4: อุ๊ยน่าสนใจตรงที่เงินกู้ยืมแบบบ่มีดอกเบี้ยนี่ล่ะมีนโยบายดีๆแบบนี้เฮาต้องรีบไปแจ้งพี่น้องหมู่บ้านเฮาให้มาร่วมกลุ่มกันเด้เอ๊ะเราสิไปที่ต่อได้หม่องใดล่ะ
5: เข้าไปปรึกษาสอบถามรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอได้เลยที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดมุกดาหารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารอยู่ฝั่ง3เด้อหรือว่าโทรสอบถามเพิ่นก่อน0426147224ในวันและเวลาราชการฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายเด้อค่ะ
0: จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น. ถึง 17:00 น. คลื่นถึงไหนใจถึงนั่น

0: ื่อยเอื่อยขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
1: ่เสกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้เนี่ยละเอื้อย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป๊าดคือมาดีแท้
1: รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

0: ื่อยเอื่อยขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรทองคุ้มครองเฮาบ
1: ่เสกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้เนี่ยละเอื้อย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรทองครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป้าคือมาดีแท้
1: รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

0: ื่อยเอื่อยขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรท้องคุ้มครองเฮาบ
1: ่เสกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
0: เขาซอยเรื่องหยังได้เนี่ยละเอื้อย
1: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรท้องครอบคลุมโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
0: ป๊าดคือไม่ดีแท้
1: รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
2: สายด่วน1330สำนักงาน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบโรงงานที่เกิดเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบ.โรงงานทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการกรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งตรวจสอบเหตุมวลน้ำซัดกำแพงพังส่งผลให้ขยะจำนวนมากไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนพร้อมดำเนินการลงโทษตามพรบ.โรงงานทันที
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีเกิดเหตุฝนตกหนักส่งผลให้มวลน้ำและเศษขยะจำนวนมากไหลทะลักลงมาปะทะรั้วหมู่บ้านของประชาชนจนพังถล่มที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบหากพบหลักฐานเข้าองค์ประกอบความเป็น

0: โรงงานครบถ้วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจะบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทันทีโดยดำเนินคดีฐานตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนมาตรา12ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและสามารถสั่งการให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนโดยหยุดการประกอบกิจการพร้อมสั่งให้ปรับปรุงลานกองเก็บเศษโฟมให้ปลอดภัยได้ทันทีปฏิคมจะรับตัวมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกองทุนหมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชูนโยบายดอกเบี้ยคนละครึ่งเงินล้านที่2เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
2: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนางสุขสมรวยกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวทบุรีราชธานีรายงาน
1: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเผยภาพรวมนักท่องเที่ยว6เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ14คาดตลอดปีอยู่ที่ 800,000 คนหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวและธุรกิจดำน้ำของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเติบโตต่อเนื่อง
3: นางรำลึกอัศวชินนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าเปิดเผยว่าการท่องเที่ยวของเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง6เดือนแรกของปี2569มีนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ14และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 800,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้เกาะเต่ายังเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตนักดำน้ำและครูสอนดำน้ำที่สำคัญของเอเชียมีโรงเรียนสอนดำน้ำกว่า60แห่งผลิตนักดำน้ำหน้าใหม่ปีละประมาณ 50,000 คนพร้อมเปิดจุดดำน้ำแห่งใหม่ Ocean for Life ลานประติมากรรมใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกา

ื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลและทีมงานในรายการร้อยเรื่องมาเล่าอีกครั้งนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว5โมงเย็นจนถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่า17นาฬิกาถึง18นาฬิกานั่นเองพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ครับแล้วก็สถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการของเราด้วยครับกฎแห่งกรรมทุกวันอาทิตย์นะครับติดตามได้ในร้อยเรื่องมาเล่าซึ่งแน่นอนหลายคนเป็นแฟนของอาจารย์ทอเรียนพิบูลครับเขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมจนได้รับความนิยมมากมายเพราะฉะนั้นหลายคนเอามาอ่านเมื่อไหร่ก็จะได้ทราบเมื่อนั้นแหละว่ากฎแห่งกรรมเป็นอย่างไรนะครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อหรือเปล่าหรือเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับหลายคนเชื่อหลายคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วแต่เลยก็ผมมีทุกเล่มครบนะครับหนังสือเล่มนี้แต่ว่าคนนำเสนอก็มีสลับกันทั้งคุณมุติตาอิทธิพลคุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องนำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับผมเคยนำเสนอตอนอดีตชาติคือเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าในอดีตชาติที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้แล้วมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าต้องพิสูจน์บางคนก็บอกไม่มีอันนี้ก็สุดแล้วแต่กฎแห่งกรรมบางทีไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรือไม่ต้องรอถึงอดีตชาติแล้วมาตามชาตินี้เดี๋ยวนี้ชาตินี้ก็ตามได้อันนี้เขาว่ากันไปนะครับวันนี้มีอีกตอนนึงที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังกฎแห่งกรรมที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นคำถามก็คือมีเครื่องหมายคำถามอยู่ในช่วงท้ายทำไมถึงเลิกล่าสัตว์ประมาณนั้นคือชีวิตคนคนหนึ่งเคยรักสนุกเคยล่าสัตว์มาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับมาจนถึงอายุประมาณ 39-40 เนี่ยเขาเลิกได้เด็ดขาดแล้วเหตุการณ์เป็นอย่างไรทำไมถึงต้องเลิกแล้วกรรมที่เขาเคยล่าสัตว์ไว้เนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องเล่าที่ท่านทอเรียนพิบูลเนี่ยท่านได้ยินจากปากแล้วก็มีบันทึกของหลายๆคนนำมาเรียบเรียงนำมาส่งให้ท่านท่านก็เลยนำมาเขียนออกมาเป็นตอนทำไมถึงเลิกล่าสัตว์คุณน้อยชัยศิลป์คนคล่องครับจะนำเสนอตอนนี้เราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: กฎแห่งกรรมตอนทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์

เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วพันเอกบัญชาแก้วเกตทองได้บอกกับข้าพเจ้าว่ามีนายทหารผู้หนึ่งหลงไหลการฆ่าสัตว์ในป่าเขาลำเนาไพรได้มาถามผมว่าจะต้องการเนื้อเก้งหรือเนื้อกวางเพราะนายทหารผู้นี้มีเวลาว่างก็จะต้องเข้าป่าไปล่าสัตว์หลงไหลในป่าด้วยการล่าสัตว์เอาจริงๆจังๆผมบอกว่าไม่ต้องการเนื้อสัตว์ป่าทั้งนั้นไม่ว่าอะไรผมยังได้ขอร้องให้นายทหารผู้นั้นเลิกเข้าป่าทำลายสัตว์เลิกทำบาปแล้วผมก็ให้หนังสือเรื่องดงบาปในชุดกฎแห่งกรรมไปด้วยเล่มหนึ่งกำชับให้อ่านให้ได้นะเนื่องจากมีคนเลิกฆ่าสัตว์เพราะหนังสือเล่มนี้หลายต่อหลายคนอ่านมาแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกจะยอมอ่านหรือเปล่าเพราะได้ข่าวว่ายังหลงทำบาปออกล่าสัตว์โดยไม่ยอมหยุดความเสน่หาหลงไหลใฝ่ฝันเข้าป่าล่าสัตว์แทบจะเป็นยาเสพติดตัดยากเมื่อพบครั้งใดผมก็ถามก็เตือนให้เลิกทำบาปแกเกรงใจผมก็เพียงแต่รับปากว่าจะเลิกแต่ผมก็รู้ว่าแกยังไม่ยอมเลิกนี่เป็นเรื่องที่พันเอกบัญชาแก้วเกตทองเป็นผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเรื่องนายทหารชอบล่าสัตว์เมื่อหลายปีผ่านมาแล้วต่อมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2519พันเอกเยื้องคดชภักดีได้บอกข้าพเจ้าว่าคราวหน้าการกินข้าวประจำเดือนพุธที่18นี้ที่สโมสรทหารเรือท่าช้างจะมีนายทหารที่เคยฆ่าสัตว์โชคโชนมาแล้วแต่บัดนี้ได้เลิกฆ่าสัตว์อย่างเด็ดขาดจะมาเล่าเรื่องพูดถึงทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์ให้พวกเราฟังพันเอกเยื้องคชภักดีพูดแล้วทำให้ข้าพเจ้าคิดถึงคำบอกเล่าของพันเอกบัญชาแก้วเกตทองที่ได้เคยพูดถึงนายทหารผู้ซึ่งไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์แต่ท่านพันเอกบัญชาก็พยายามขอร้องให้เลิกสร้างบาปในกีฬาล่าสัตว์ก็คงเป็นนายทหารคนเดียวกัน

ครั้นถึงวันพุธที่18สิงหาคม2519เป็นวันนัดกินข้าวเที่ยงข้าพเจ้ากับเพื่อนๆก็ได้ไปถึงสโมสรทหารเรือที่ท่าช้างพอไปถึงเวลา 11:30 นก็เห็นสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้สนใจในกฎแห่งกรรมมาก่อนจำนวนมากกำลังสนทนากันอย่างสนุกสนานทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพอกินอาหารเที่ยงผ่านไปแล้วก็มีนายทหารชั้นพันโทเป็นนักล่าสัตว์ที่หลงไหลป่าเขาขึ้นไปบรรยายชีวิตของตนว่าทำไมจึงเลิกฆ่าสัตว์นายทหารผู้นี้อายุยังไม่มากท่าทางแข็งแรงประเปรียวได้ขึ้นมากล่าวว่าผมอยากจะพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตเกี่ยวกับการทำบาปในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเริ่มแต่แรกตลอดจนรู้สึกบาปบุญคุณโทษจึงได้หยุดสร้างบาปทันทีผมเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2480ที่ตำบลสัมพันธวงศ์อำเภอสัมพันธวงศ์คุณพ่อคุณแม่มีอาชีพรับราชการคุณพ่อเป็นอนุศาสนาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกส่วนคุณแม่เป็นพยาบาลอยู่แผนกเสนารักษ์หรือกองพยาบาลโรงเรียนนายร้อยจปร.ในปัจจุบันซึ่งพันเอกเยื้องคชภักดีหัวหน้ากองวิชาสุขศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองผมต้องสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อพุทธศักราช2491ประมาณ28ปีมาแล้วซึ่งเวลานั้นผมอายุเพียง11ขวบเมื่อสิ้นบุญคุณพ่อไปแล้วครอบครัวเราก็ขาดผู้นำคุณแม่ก็ต้องรับภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกทั้งหมดแต่คุณแม่ก็ต้องโยกย้ายตามวิถีทางราชการคุณแม่ได้ย้ายจากกระทรวงกลาโหมไปสังกัดอยู่กระทรวงสาธารณสุขทางการได้ย้ายท่านให้ไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดราชบุรีต่อมาย้ายจากจังหวัดราชบุรีไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาต่อจากนั้นมาครั้งหลังก็ได้ย้ายเข้ามาประจำอยู่ที่แผนกอนามัยศาลาว่าการจังหวัดธนบุรีจนกระทั่งท่านครบเกษียณอายุราชการออกรับบำนาญเมื่อคุณแม่ย้ายไปรับราชการในจังหวัดต่างๆพวกลูกๆกำลังอยู่ในวัยเล่าเรียนก็ต้องติดตามไปย้ายไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดด้วยเมื่อครั้งคุณแม่ไปประจำอยู่ที่ศูนย์อนามัยจังหวัดสงขลาผมก็เข้าเรียนชั้นมัธยมปีที่5ที่โรงเรียนมหาวชิราวุธซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสงขลาเป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มจับอาวุธปืนเมื่อผมอายุเพียง14ปีเป็นปืนยาวอัดลม BSA เบอร์1ซึ่งเป็นปืนของคุณพ่อของเพื่อนสนิทร่วมชั้นเรียนเดียวกันเพื่อนจะมาชักชวนให้ผมไปยิงนกตกปลาทำบาปทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งผมก็ชอบมากอยู่แล้วคุณแม่ไม่มีทางจะรู้เรื่องการสร้างกรรมทำบาปของผมเลยเพราะนอกจากงานทางราชการแล้วเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของคุณแม่ก็ยังต้องหมกมุ่นกับงานการบ้านการเรือนซึ่งหาเวลาว่างปลีกตัวยากผมคิดว่าหากคุณพ่อยังมีชีวิตอยู่ผมคงไม่มีโอกาสสร้างกรรมทำบาปเช่นนี้เพราะคุณพ่อเป็นคนใจบุญตามปกติท่านเป็นคนที่รักลูกรักเมียหากว่าผมไปยิงนกตกปลาท่านรู้ท่านคงไม่ยอมคงห้ามเด็ดขาดหากไม่เชื่อฟังท่านคงเคี่ยนตีผมเป็นการสั่งสอนดีกว่าปล่อยให้ผมสร้างบาปจนติดนิสัยในความรู้สึกของผมในความชอบของธรรมชาติทุ่งนาป่าเขาชายน้ำห้วยลำธารบึงคลองมีสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยโผผินบินในหมู่กิ่งไม้ในพงอ้อกอหญ้าทำให้ผมหลงเพลิดเพลินธรรมชาติแล้วก็ยังได้ใช้ฝีมือปืนเล็งปล่อยกระสุนออกไปถูกตัวนกตกลงหงายท้องดิ้นดุกดักแล้วก็ตายเมื่อถูกจุดสำคัญทำให้ผมเกิดความสุขสนุกสนานที่ได้ลองฝีมือทางปืนในท่ามกลางของธรรมชาติความพอใจมันติดแน่นในสันดานความรู้สึกเหมือนจะขาดเสียไม่ได้นอกจากยิงนกตกปลาป
ผมก็ยังฝันถึงอยากจะยิงเก้งกวางและสัตว์ใหญ่แต่ต้องอาศัยเครื่องมือคือปืนชนิดยิงสัตว์ใหญ่คงจะเพิ่มความสนุกหลงไหลตื่นเต้นอีกมากผมก็ได้แต่เฝ้าฝัน

่ระหว่างที่ผมเข้าศึกษาต่อที่กรุงเทพก็มีเพื่อนๆเราต่างมีความรู้สึกในรสนิยมทางนี้ได้ชวนกันถืออาวุธปืนออกทุ่งออกป่าหาความสนุกสนานอย่างหลงไหลใฝ่ฝันอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสว่างเมื่อไหร่ก็ไม่ยอมให้เสียโอกาสเสียเวลาไปทางอื่นผมเรียนสำเร็จเมื่อขณะผมมีอายุได้20ปีได้เข้ารับราชการเป็นร้อยตรีเมื่อพุทธศักราช2500ประจำอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจปร.ที่เดียวกับคุณพ่อคุณแม่ของผมซึ่งอดีตเคยรับราชการในสถานที่นี้เมื่อผมเริ่มมีเงินเดือนสิ่งแรกที่ผมนึกถึงก่อนคือเก็บเงินรายได้ไว้ซื้อปืนลูกกรดยาวไว้เป็นสมบัติของตัวเองผมมีเพื่อนที่รักใคร่กันมากและมีความรู้สึกมีรสนิยมเช่นเดียวกันผู้หนึ่งขณะนี้ยังรับราชการเป็นครูอยู่จังหวัดราชบุรีเมื่อถึงวันเสาร์วันอาทิตย์จะชักชวนกันไปยิงนกเขาที่จังหวัดราชบุรีเสมอสมัยก่อนนกเขาที่จังหวัดราชบุรีชุกชุมมากเมื่อได้ยิงนกซึ่งเป็นสัตว์ปีกมามากแล้วก็อยากจะยิงสัตว์ป่าสี่เท้าเดินดินดูบ้างคิดว่าคงสนุกสนานกว่ายิงนกมากเพราะฝันมานานแล้วผมเริ่มเข้าป่าหัดยิงสัตว์ป่าขนาดย่อมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ป่าดงพญาเย็นโดยไปกับเพื่อนคู่หูคู่ใจที่ว่าอะไรก็ว่าตามกันเพียงสองคนเรามีปืนลูกกรดคนละกระบอกนั่งรถโดยสารไปลงที่อำเภอแก่งคอยซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีรถดีเซลรางอย่างปัจจุบันนี้จากแก่งคอยเราไปต่อรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่ไปลงที่สถานีแก่งเสือเต้นแล้วลงจากรถเดินทางเข้าไปพักอาศัยอยู่กับหมู่บ้านชาวป่าแต่เราก็ไม่กล้าเข้าไปในป่าลึกเพราะปืนที่เรามีไม่สามารถจะล้มสัตว์ใหญ่ได้จะเป็นภัยอันตรายฉะนั้นเริ่มแรกเราก็หัดยิงจำพวกกระต่ายป่าชมดอีเห็นเสือปลาพวกนี้เป็นสัตว์เล็กเราสามารถจะปราบได้ด้วยปืนลูกกรดเราออกล่าในเวลากลางคืนโดยใช้ไฟสายรัดติดไว้ที่หน้าผากสามารถส่องได้ไกลในยามค่ำคืนความมืดในป่าทำให้แสงไฟส่องสว่างเมื่อเข้าป่าไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์ทุกเดือนรวมทั้งวันหยุดเทศกาลเป็นเวลาแรมปีก็รู้สึกมีความกระหายอยากจะล่าสัตว์ใหญ่เพราะสัตว์พวกที่ล่าได้มันเล็กเกินไปไม่ค่อยจะตื่นเต้นมันมือหากได้ล่าสัตว์ใหญ่มันจะเพิ่มความสนุกสนานตื่นเต้นท้าทายต่อความรู้สึกนึกคิดยิ่งกว่านี้ผมได้ซื้อปืนไรเฟลสำหรับล่าสัตว์ใหญ่เมื่อพุทธศักราช2502การล่าสัตว์ระยะนี้เปลี่ยนเป็นนั่งห้างตามหนองน้ำตามดินโป่งในป่าลึกแต่เวลาของเราก็ไม่ค่อยจะมีมากนักเพราะเวลาอยู่ในป่าดงมีจำกัดเวลาน้อยต้องใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปในการเดินทางขึ้นรถยนต์ต่อรถไฟเสียเวลาไปมากจึงเหลือเวลาที่จะท่องป่าล่าสัตว์น้อยไม่มีเวลาพอแกะรอยหรือนั่งห้างที่ต้องใช้เวลานานห้องผมในบ้านเวลานั้นไม่มีหนังสือธรรมะเพราะผมหลงไหลในการฆ่าสัตว์ที่สุดจึงมีแต่หนังสือที่ผมชอบอ่านมากก็คือวิธีล่าสัตว์โดยนายแพทย์บุญส่งเลขกุลและหนังสือเกี่ยวกับป่าดงพงไพรดงดิบป่าลึกเหมือนมีเสน่ห์ให้ผมฝันถึงตลอดเวลาผมชอบอ่านเรื่องป่าดงของคุณชาลีเอี่ยมกระสินหรือพวกหนังสือนวนิยายล่องไพรของน้อยอินทนนท์การดูภาพยนตร์ผมก็เลือกดูเรื่องป่าดงพงพีมีการล่าสัตว์เป็นต้นผมไม่สนใจเรื่องอื่นภายหลังเมื่อผมเป็นนายร้อยเอกจึงได้รวบรวมเงินพอมีซื้อรถจิ๊ปเพื่อท่องป่าล่าสัตว์ตามที่ผมเคยคิดใฝ่ฝันตลอดมาเมื่อผมมีรถเป็นของตัวเองก็มีทางไปเที่ยวป่าดงพงไพรได้ไกลๆออกไปมีเวลาอยู่ในป่ามากขึ้นย่นทางได้มากจึงมีโอกาสบิ๊กเกมฮันติ้งอยู่เสมอในป่าที่ผมเคยท่องยิงสัตว์ได้แก่ป่าเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีชัยภูมิ
นครราชสีมาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีเป็นต้นการเข้าป่าล่าสัตว์ทุกครั้งทำให้ผมมีจิตใจเบิกบานปลอดโปร่งสบายใจเมื่อได้เข้าไปผจญกับสัตว์ป่าในถิ่นป่าเขาตามธรรมชาติการล่าสัตว์ผมใช้ไฟฉายสปอตไลท์ติดรถจิ๊ปส่องแสงพุ่งออกไปตลอดคืนที่เดินทางในป่าเมื่อพบสัตว์ป่าที่ใดจะรู้ได้ด้วยดวงตามันส่งแสงแวววาวในที่มืดเห็นดวงตาจะรู้ได้ว่าเป็นอะไรเราก็หยุดรถยิงสัตว์บางตัวเมื่อถูกแสงไฟส่องหน้ามันก็ยืนงงเป็นเป้าบางตัวก็หันหลังวิ่งงงจนไม่รู้วิ่งไปทางไหนมันเป็นภาพที่น่าดูมากและสนุกสนานอย่างประทับใจไม่เคยนึกถึงบาปบุญคุณโทษผลกรรมอย่างใดเลยการพักค้างแรมเราก็พักกันในป่าสุดแต่ว่าเห็นที่เหมาะสมตรงไหนในป่าไม่ค่อยมีที่ให้เลือกมากนักสัตว์ที่เราล่าได้มีตั้งแต่เก้งกวางไปจนถึงวัวแดงต่อจากที่ใช้ชีวิตท่องเที่ยวล่าสัตว์เอาชีวิตของพวกสัตว์มาเล่นเป็นเกมกีฬาสนุกสนานมากเข้าบ่อยเข้าถึงจุดที่เกิดมีความรู้สึกเมื่อพิจารณาดูตัวเองแล้วบางครั้งจิตก็เริ่มจะเกิดความสังเวชสงสารพวกสัตว์ป่าสัตว์เหล่านั้นซึ่งก็มีความรู้สึกรักชีวิตมีความกลัวเจ็บกลัวตายเช่นกันเมื่อรู้ว่าพวกที่เข้าป่าถือปืนมาก็มุ่งที่จะทำลายชีวิตตนก็วิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจนสุดกำลังเมื่อถูกยิงบาดเจ็บก็พยายามวิ่งหนีซุกตัวเข้ารกเข้าพงเพียงเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่เมื่อบาดเจ็บรอดตายจากมนุษย์ได้ก็ต้องตายเพราะพวกสัตว์ที่ใหญ่กว่าเช่นเสือเป็นต้นเพราะการบาดเจ็บไม่สามารถจะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้สัตว์ในดงป่านั้นก็กลายเป็นอาหารของสัตว์ด้วยกันพวกสัตว์ป่ามักกินสัตว์เล็กกว่าแม้พวกเดียวกันตัวใหญ่ก็มักรังแกตัวเล็กเกิดความรู้สึกเพียงชั่วระยะหนึ่งแต่ความหลงไหลป่าดงพงไพรเป็นเสน่ห์ที่ต้องดิ้นรนให้เข้าป่าเสมอยังหลงธรรมชาติสนุกสนานประทับใจอย่างไม่สิ้นสุดการล่าสัตว์ก็ยังไม่หยุดเพราะความยั่วยวนของป่าดงมีมากกว่า

ครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวผมถ้าจะนับปีก็ผ่านมาแล้ว9ปีในปีนั้นเป็นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2509ซึ่งเป็นเวลาฤดูที่ในป่าหญ้าระบัดกำลังงามเขียวชอุ่มครั้งนั้นผมไปเที่ยวในป่าที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราคืนนั้นเวลาประมาณ1นาฬิกาเราได้พบกวางคู่หนึ่งคงจะเป็นกวางผู้เมียผมใช้ปืนไรเฟลขนาด 30.06 ติดกล้องตั้งตรงจุดเป้าหมายกวางคู่นั้นซึ่งอยู่ห่างไม่เกิน100เมตรผมยิงไปนัดเดียวโดยเล็งไปที่รักแร้แดงที่มองเห็นในกล้องปืนนั้นกวางได้ล้มหวบขาดใจทันทีส่วนอีกตัวหนึ่งตกใจวิ่งหนีวิ่งตัดหน้ารถอย่างรวดเร็วเข้าป่าทึบหนีรอดไปได้เมื่อขยับรถเข้าไปใกล้ลงไปดูปรากฏว่าเป็นกวางตัวเมียส่วนตัวผู้หนีไปได้เมื่อยิงได้แล้วผมก็ได้ลงมือชำแหละเนื้อด้วยตนเองเพราะพวกเราไปล่าสัตว์ในป่าไม่เคยอาศัยพรานป่าหรือชาวบ้านเป็นผู้นำทางเลยการขับรถไปตามทางในป่านั้นเราอาศัยใช้ความสังเกตช่วยกันจดจำก็ไม่หลงป่าฉะนั้นจึงไม่มีพรานป่าหรือชาวบ้านมาช่วยชำแหละเนื้อสัตว์ให้ในระหว่างชำแหละเนื้อกวางตัวเมียนั้นอาศัยแสงจากดวงไฟตะเกียงกระป๋องสว่างพอจะเห็นผมเห็นมือสองข้างของตัวเองแดงฉานไปด้วยเลือดนางกวางที่น่าสงสารตอนสำคัญก็คือผมผ่าไปควักเอาหัวใจนางกวางขึ้นมาดูยังจำได้ติดตาไม่รู้ลืมจนปัจจุบันนี้ว่าหัวใจกวางมีขนาดเท่ากับกำปั้นของผู้ใหญ่ลูกกระสุนชนิดซอฟต์พอยต์ได้ผ่ากลางหัวใจออกสองซีกพอดีกวางจึงล้มลงขาดใจทันทีหวนคิดไปถึงว่าถ้าใครเอาปืนมายิงถูกเราหัวใจแบะออกเหมือนผ่าออกสองซีกแบบนี้แน่นอนว่าเราคงไม่มีโอกาสสั่งเสียลูกเมียทำให้จิตเกิดสงสารกวางตัวเมียที่ถูกผมยิงตายกิตติศัพท์ข่าวที่ผมเข้าป่าล่าสัตว์ได้ร่ำลือไปทั่วสถานที่ทำงานได้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือพันเอกบัญชาแก้วเกตทองตอนนั้นท่านยังเป็นรองผู้บังคับการกรมได้เรียกผมไปพบว่ากล่าวตักเตือนขอให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์เสียพร้อมทั้งมอบหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเรื่องดงบาปให้ผมเอาไปอ่านเมื่อผมหยิบขึ้นมาอ่านเพียงบางตอนก็ต้องวางไม่ยอมอ่านต่อไปให้จบเพราะกำลังใจเสียทำให้หวาดกลัวกรรมเมื่อนึกถึงแม่กวางที่ผมยิงในป่าอำเภอพนมสารคามเกิดความรู้สึกสะกิดใจนึกถึงบุญบาปชั่วดีทำให้ผมใจไม่ดีเมื่อนึกถึงกรรมที่ผมทำไว้แต่ผมยังไม่ยอมเลิกฆ่าสัตว์ง่ายๆเพราะนิสัยสันดานติดป่าเขาธรรมชาติล่าสัตว์เป็นเกมให้ความเบิกบานชุ่มชื่นจิตใจไม่มีสิ่งใดจะทดแทนได้ต่อจากนั้นมาทุกครั้งเมื่อผมได้พบกับท่านพันเอกบัญชาผมต้องถูกถามผมยังจำคำซ้ำๆได้อย่างแม่นยำว่าเป็นยังไงอ่านหนังสือกฎแห่งกรรมจบหรือยังเลิกเที่ยวเข้าป่าล่าสัตว์หรือยังในเวลานั้นผมอยากขอสารภาพในตอนนี้ว่าผมไม่กล้าพูดความจริงกับท่านว่าผมยังไม่ยอมเลิกผมเกรงใจที่ท่านมีแต่ความหวังดีเป็นห่วงในตัวผมไม่อยากให้ผมสร้างกรรมทำบาปอุตส่าห์พยายามเกลี้ยกล่อมให้ผมเลิกเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยเกรงความดีของท่านผมไม่อยากให้ท่านผิดหวังจึงจำเป็นต้องโกหกกับท่านว่าพยายามอ่านแล้วครับผมเลิกเข้าป่าไม่ยิงสัตว์แล้วครับแต่ความจริงผมยังรักจะเข้าป่าล่าสัตว์ยังไม่ยอมหยุดแต่พูดปลดไปแล้วเพื่อให้ท่านสบายใจผมก็มาคิดได้รู้สึกเสียใจตนเองที่ไม่ควรพูดไม่ตรงกับความจริงมองหน้าท่านผู้หวังดีไม่สนิทเพราะผมไม่เคยพูดเรื่องไม่จริงเช่นนี้มาก่อนทำให้ผมทุกข์ใจที่โกหกผู้ใหญ่ซึ่งผิดนิสัยจริงของผมเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายใจทหารเมื่อหลังจากผมพูดปดอย่างขอไปทีกับท่านพันเอกบัญชาแล้วเป็นทุกข์ที่เสียดแทงหัวใจตลอดมานึกละอายใจ
แต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นกับผมคือนับแต่วันที่ผมพูดผิดความจริงแต่วันนั้นต่อมาผมเข้าป่าล่าสัตว์ก็ต้องผิดหวังผมได้พยายามอีกหลายครั้งหลายหนหลังจากนั้นผมไม่ได้พบสัตว์ป่าอีกเลยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเหมือนว่าตัวผมมีอาถรรพ์ถูกสาปไปถึงไหนพวกสัตว์ป่าหนีหมดไม่เหลือให้พบเลยถ้าไม่ประสบเหตุการณ์กับตัวเองก็ไม่คิดว่าเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้

ผมได้พยายามไม่ว่าจะเป็นป่าไหนที่จังหวัดไหนที่เคยมีสัตว์ป่าชุกชุมเมื่อผมไปถึงสัตว์ป่าหายหมดไม่รู้หนีไปไหนเพราะผมไม่เคยพบและได้ยินเสียงสัตว์ป่าที่เคยร้องก้องป่าในยามค่ำคืนรู้สึกป่าเงียบเหงาเศร้าๆไม่สนุกสนานเหมือนแต่ก่อนแต่ผมก็ไปอีกหลายเที่ยวหลายแห่งหลายครั้งผมไม่ได้พบสัตว์ป่าไม่ได้ยิงได้เนื้อสัตว์กลับมาเลยในป่าเงียบสงัดและวังเวงผมไม่หมดความพยายามแต่ก็เสียเวลาเปล่าสิ้นเปลืองค่าน้ำมันรถค่าเสบียงอาหารผมได้ตรากตรำเสียเวลาอดหลับอดนอนในป่าจนกระทั่งผมเกิดความเบื่อหน่ายที่ต้องผิดหวังทุกครั้งมันผิดธรรมดาอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเห็นจะเป็นเพราะเจ้าป่าเจ้าเขาท่านเอ็นดูช่วยให้ผมรักษาสัจจะที่ผมพูดปดกับผู้ใหญ่ให้เป็นความจริงผมนึกแล้วละอายตัวเองเป็นเหตุให้ผมต้องเลิกล่าสัตว์แน่นอนด้วยเหตุแวดล้อมบีบบังคับมิฉะนั้นไม่มีโอกาสเลิกได้เด็ดขาดในระยะนั้นเองผมได้ถูกโยกย้ายไปเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านพันเอกบัญชาผมจึงมีโอกาสพบปะท่านบ่อยครั้งได้ยินคำถามว่าอ่านหนังสือดงบาปจบหรือยังเลิกเที่ยวป่าหรือยังเลิกล่าสัตว์หรือยังมาคราวนี้ผมพูดตอบท่านได้เต็มปากด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้โกหกเหมือนครั้งก่อนกับท่านเล่าความจริงที่เกิดในป่าอย่างประหลาดมหัศจรรย์ให้ท่านฟังและย้ำท้ายว่าอ่านดงบาปจบแล้วผมเลิกล่าสัตว์เด็ดขาดแล้วครับผมจะไม่ล่าสัตว์อีกต่อไปในชีวิตผมได้ทำบาปมา20ปีเต็มๆตั้งแต่อายุ14ปีถึงอายุ34ปีเวลานี้ผมก็หาทางออกด้วยงานอดิเรกเช่นเลี้ยงกล้วยไม้ปลูกต้นไม้เป็นต้นเพื่อให้ลืมเรื่องป่าเขาลำนาไพรที่ผมเคยหลงไหลแทบเป็นบ้าเคยนึกว่าไม่สามารถจะลืมได้บัดนี้ผมเริ่มจะเชื่อกฎแห่งกรรมขึ้นมาแล้วเพราะเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช2518ผมเกิดมีอาการที่เจ็บหน้าอกด้านซ้ายตามปกติผมเป็นคนแข็งแรงเป็นคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัวตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันที่เคยเจ็บปวดอย่างมากก็เพียงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดาเท่านั้นในชีวิตที่ผ่านมาจนขณะนี้อายุ39ปีผมรับรองได้ว่าเคยฉีดยาไม่เกิน10เข็มการเจ็บหน้าอกแรงๆผมก็รู้สึกเฉยๆไม่วิตกทุกข์ร้อนคิดว่าหายากินยาทาแก้เจ็บแก้ปวดอย่างมาก5วัน7วันก็คงหายแต่เมื่อกินยาและทายาแก้เจ็บปวดมันก็ไม่หายต้องทรมานเจ็บปวดแรมเดือนและผมต้องทนทุกข์ทรมานเจ็บหน้าอกเป็นเดือนๆการเจ็บต้องทนทุกข์ทรมานกระทั่งเวลาผ่านไป 7-8 เดือนรู้สึกว่าผมจะรักษาเองหรือทิ้งไว้จะไม่มีโอกาสหายแน่ผมจึงได้ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าให้นายแพทย์ทำการตรวจรักษาแพทย์ทางอายุรกรรมได้ตรวจให้ยามากินมาทาอย่างที่เคยรักษาเองเมื่อ 7-8 เดือนก่อนแต่ก็ไม่ทุเลาอาการเจ็บหน้าอกก็ยังไม่หายผมจึงได้ไปโรงพยาบาลอีกแพทย์ทางอายุรกรรมสันนิษฐานว่าผมอาจเป็นโรคหัวใจจึงส่งผมไปให้แผนกโรคหัวใจตรวจรักษาโดยละเอียดนับตั้งแต่ฉายด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และตรวจหัวใจด้วยเครื่องไฟฟ้าทำเอ็กซ์ไซร์เทสแพทย์ลงความเห็นว่าหัวใจปกติไม่ได้เป็นอะไรการรักษาไม่ดีขึ้นกลับมีอาการเจ็บหน้าอกเพิ่มหนักมากขึ้นจนผมทำงานอะไรไม่ค่อยไหวกำลังตกกำลังถอยเพียงยกน้ำถังเดียวก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเจ็บหน้าอกอาการทรุดจนกระทั่งยกแขนถอดเสื้อยืดคอกลมออกจากตัวก็เจ็บหน้าอกบางครั้งขับรถไปทำงานก็ต้องเอามือกุมหน้าอกเพราะเกิดเจ็บขึ้นมาเวลานอนกลางคืนก็ไม่ค่อยหลับรู้สึกเจ็บแสบหัวใจตอนนี้ทำให้ผมนึกไปถึงหัวใจกวางที่ผมยิงด้วยกระสุนผ่านหัวใจผ่าแบะออกสองซีกด้วยลูกกระสุนปืนนึกถึงอดีตที่ผมสร้างบาปนึกถึงหัวใจสัตว์ต่างๆที่ผมเคยยิงมามากต่อมากก็ไม่สบายใจเมื่อรู้สึกตัวว่า
สร้างบาปมากก็รับสารภาพผิดผมคิดว่าไม่มีอะไรดีเท่าผมพยายามล้างบาปตัวเองให้เบาบางลงจึงได้ทำบุญสร้างกุศลอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้พวกสัตว์ที่ผมได้ทำลายชีวิตแต่อดีตเพื่ออย่าให้จองเวรจองกรรมกันเลยขออโหสิกรรมให้ด้วยเมื่อคิดดูผมได้ทำลายชีวิตสัตว์มามากสัตว์เหล่านั้นจะอโหสิกรรมให้หรือแต่อย่างไรก็ดีเมื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แล้วอย่างน้อยก็ได้ทำให้จิตใจดีขึ้นบ้างเมื่อคิดได้ผมก็ชักปลงตกถึงกรรมตามสนองแต่ผมก็มีจิตใจเข้มแข็งอดทนไม่ยอมแพ้การเจ็บป่วยง่ายๆผมนึกว่าคราวนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมฆ่าคงไม่อโหสิกรรมให้ง่ายๆมันคงมาทวงชีวิตเราบ้างแล้วทั้งนึกว่าอาการเจ็บป่วยเช่นนี้เหมือนจะให้รู้ตัวว่านี่แหละกรรมตามสนองทำให้คิดสังหรณ์ใจว่าอายุของผมอยู่ได้คงไม่พ้นเกินต้นปี2518แน่ผมเลยได้พูดกับเพื่อนๆนายทหารด้วยกันเป็นในๆว่าพวกคุณเตรียมตัวไว้แทนผมเถิดนะผมคงจะอยู่ได้ไม่นานหรอกผมก็จะไปตามทางของผมพวกเพื่อนๆกลับเข้าใจว่าผมคงจะย้ายขึ้นไปได้ตำแหน่งสูงขึ้นต่างก็แสดงความยินดีกับผมเป็นการใหญ่ผมได้ยินเพื่อนๆแสดงความยินดีก็รู้สึกเศร้าใจเพราะเพื่อนหารู้ไม่ว่าที่ผมพูดนั้นมีความหมายตรงกันข้ามเพราะผมรู้ตัวว่ากรรมที่ผมสร้างมาตั้ง20ปีกำลังจะตามสนองมาทวงเอาชีวิตผมไปจากโลกนี้อยู่แล้วจะว่าเป็นโชคดีของผมหรือบุญกุศลของผมหรือกรรมดีในอดีตชาติยังมีอยู่บ้างคือเมื่อปลายปีพุทธศักราช2518ผมได้ทราบข่าวจากพี่ชายคือพลโทปุ่นวงวิเศษซึ่งอดีตเป็นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิกอยู่ในชมรมกฎแห่งกรรมได้บอกว่าที่วัดไผ่รื่นรมอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในวัดนั้นพระภิกษุเป็นพระธุดงค์ทั้งวัดได้ทำการรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเมื่อผมทราบก็คิดว่าเมื่อรักษาหมอแผนปัจจุบันไม่หายก็เพราะไม่ใช่โรคธรรมดาเป็นโรคกรรมโรคเวรก็ควรจะลองให้พระรักษาบ้างผมจึงได้เดินทางไปจะให้ท่านลองรักษาดูยังไม่ปักใจเชื่อว่าท่านจะรักษาผมให้หายได้เมื่อคิดถึงว่าการล่าสัตว์ป่าผมก็เคยนึกว่าชาตินี้เห็นจะเลิกไม่ได้เพราะมันติดเป็นสันดานแต่เมื่อถึงเวลาก็มีเหตุบังเอิญให้เกิดขึ้นทำให้เลิกได้อย่างเด็ดขาดอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้การรักษานี้บางทีจะเป็นกุศลของผมจะได้พ้นทุกข์ทรมาน

เมื่อผมไปถึงวัดก็ปรากฏว่ามีผู้คนคอยไปให้พระท่านรักษาเป็นจำนวนมากนับร้อยๆคนมาจากอำเภอและจังหวัดที่ใกล้เคียงการรักษาโรคก็ไม่มีพิธีอะไรมากนักเพียงแต่คนป่วยที่มีความประสงค์จะให้ท่านรักษาต้องปฏิบัติตนทำการรับศีลรับสัจจะจากพระภิกษุเสียก่อนโดยเริ่มให้รับศีล5เมื่อรับศีล5แล้วมีการรับสัจจะมีข้อความสั้นๆไม่ยากว่าจะไม่ทำสิ่งใดที่เป็นการทำลายประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผมคิดว่าสัจจะข้อเหล่านี้เราคนไทยทุกคนทั้งชาติควรจะยึดถือไว้ปฏิบัติเป็นการรักษาไว้ซึ่งอิสระเสรีไม่จำเป็นจะต้องรอให้มีการเจ็บป่วยเสียก่อนจึงจะรับสัจจะข้อนี้หลังจากรับศีลรับสัจจะต่อจากนั้นพระภิกษุท่านก็จะแจกบทคาถาซึ่งพิมพ์ไว้ในเศษกระดาษให้แต่ละคนไว้ท่องประจำตัวแล้วเป็นอันเสร็จพิธีต่อจากนั้นผู้ป่วยก็จะไปทำการอบสมุนไพรขอยาทาและยากินเพื่อบำบัดโรคได้โดยไม่คิดมูลค่าหากมีผู้ศรัทธาจะทำบุญกับทางวัดตามมากน้อยก็ได้การรับสัจจะนี้รับเพียงครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอดไปปฏิบัติอยู่ในสัจจะกว่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปเมื่อไปให้ทำการรักษาก็ไม่ต้องรับสัจจะอีกเมื่อผมได้ไปรักษาที่วัดไผ่รื่นรมเพียง2ครั้งอาการเจ็บหน้าอกซึ่งทรมานเป็นเวลาแรมปีก็ทุเลาลงอย่างรวดเร็วและหายจนเกือบเป็นปกติสามารถออกกำลังกายและทำงานหนักๆได้เหมือนเดิมจนทุกวันนี้นี่ผมประสบกับตัวผมเองผู้อื่นผมไม่รู้นับว่าเป็นกุศลของผมที่พ้นจากการทรมานจากโรคเวรโรคกรรมมาได้นับว่าเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ในอำนาจพุทธานุภาพเป็นสิ่งที่ได้ประสบกับตัวผมเองจึงไม่มีข้อสงสัยอะไรอาจจะเป็นการยึดถือปฏิบัติเป็นสัจจะและปฏิบัติอยู่ในศีล5อาจเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและแผ่กุศลให้แก่พวกสัตว์ทั้งหลายที่ถูกผมลาดชีวิตแต่ในอดีตบัดนี้ขออโหสิกรรมและผมก็ได้เลิกการสร้างบาปก่อกรรมทำลายชีวิตสัตว์ต่อไปแล้วผมได้ตัดสินใจแน่วแน่เลิกการทำบาปทุกชนิดอย่างเด็ดขาดเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้จึงช่วยดลบันดาลให้ผมหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่ทรมานผมมาแรมปีได้อย่างแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างไม่เคยนึกฝันเลยนี่คือผลบาปและผลบุญซึ่งได้กับตัวผมเองในปัจจุบันนี้แต่ผมเชื่อผลของกรรมที่ผมทำมาไว้ในอดีตในชาตินี้ไม่มีสิ่งใดมาลบล้างได้คิดว่าชาตินี้ผมคงจะมีบุญเก่าแต่อดีตชาติมาคุ้มครองไว้เมื่อหมดบุญเก่าอาจเป็นชาติต่อไปกรรมที่ผมทำนี้ก็จะติดตามไปสนองในชาติหน้าผมคิดว่าใครทำความดีก็ได้รับผลของความดีตอบแทนใครทำกรรมชั่วก็ได้รับกรรมชั่วตอบแทนอย่างที่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมมาแล้วผมได้เคยอ่านหนังสือของคุณทอเลียงพิบูลหลายเรื่องบางเรื่องเช่นคนฆ่าหมูเมื่อใกล้จะตายกว่าจะหมดลมก็จะร้องครวญครางเหมือนหมูถูกทุบคนฆ่าวัวเมื่อก่อนจะหมดลมก็จะส่งเสียงร้องเหมือนเสียงวัวที่กำลังจะถูกเชือดทำให้ผมคิดย้อนมานึกถึงตัวเองว่าถ้าผมกำลังจะหมดลมหายใจตายจากโลกนี้เมื่อไรบางทีผมอาจจะต้องร้องเป็นเสียงสัตว์สารพัดชนิดที่ผมเคยฆ่ามาแล้วนับไม่ถ้วนในอดีตคงจะมารุมทวงหนี้ชีวิตก่อนจะหมดลมเป็นแน่เมื่อรู้ตัวว่าทำบาปกรรมสร้างเวรกรรมมามากต่อไปนี้ผมก็ตั้งใจจะสร้างแต่บุญกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ป่าทั้งหลายที่ถูกผมทำลายแม้จัดลบล้างไม่ได้แต่ก็จะทำบาปกรรมให้เบาบางลงอย่างน้อยทำให้จิตใจค่อยเป็นกุศลขึ้นเพราะผมได้รับสารภาพบาปที่ทำมาแล้วเมื่อได้รู้สึกตัวสุดท้ายนี้ก่อนที่ผมจะขอยุติเรื่องนี้ผมขอขอบคุณท่านพันเอกบัญชาแก้วเกตทองซึ่งในปัจจุบันเป็นพลตรีท่านเป็นผู้ที่คอยเอาใจใส่
ได้พยายามหยุดการกระทำบาปของผมได้สั่งสอนอบรมในหลักบุญบาปให้กลับตัวกลับใจหันมาทำแต่ความดีมิฉะนั้นผมยังคงจมอยู่ในกองบาปไม่มีที่สิ้นสุดไม่แน่ใจว่าจะหลุดพ้นมาได้และขอขอบคุณคุณทอเลียงพิบูลผู้เขียนหนังสือชุดกฎแห่งกรรมได้มีส่วนช่วยให้เห็นกรรมดีกรรมชั่วโดยเฉพาะเรื่องดงบาปมีส่วนทำให้จิตผมนึกถึงบาปบุญคุณโทษและได้ละเว้นการกระทำบาปมาตราบเท่าทุกวันนี้บันทึกฉบับนี้ของพันโทสมบันวงวิเศษได้เคยบรรยายเรื่องนี้ที่ราชนาวิกสภาสโมสรทหารเรือหลังอาหารเที่ยงเมื่อวันพุธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2519ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้บันทึกมาด้วย

ำตอบที่ว่าทำไมถึงเลิกล่าสัตว์หลายท่านฟังแล้วก็คงจะทราบแล้วครับว่าคำตอบของชายหนุ่มณเวลานั้นเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นเป็นคำบอกเล่านะฮะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองแล้วเขาก็เล่าให้ฟังสำหรับชมรมกฎแห่งกรรมคือนัดกันมาทานข้าวแล้วมาเล่ากันฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านทอเรียนวิบูลเล่นนำมาเรียบเรียงให้นะครับตอนนี้จบบริบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะนำเสนอตอนอะไรก็คงต้องติดตามรับฟังกันต่อนะครับกับช่วงเวลาของร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลยังมีอีกหลายตอนแต่ละตอนก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็มีแง่คิดต่างๆให้เราได้นำไปใช้นำไปปรับใช้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังผมเอกพงษ์นพสกุลขอนำรายการร้อยเรื่องมาเล่าลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนผมพร้อมทีมงานจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยปฏิบัติทุกมื้อนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสู่อย่างสู่แนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: จ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
6: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
5: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
6: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
7: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
8: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
9: เป็นอะไรล่ะพี
8: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
9: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
8: เราจะทำยังไงดีล่ะ
9: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุง ให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
10: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้มารีอนุสรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์มอบเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเบเกอรี่มืออาชีพเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อครอบครัวห่างไกลยาเสพติดดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์3กรณีค่าตรวจและฝากครรภ์รวมสูงสุด 1,500 บาทคลอดบุตร 15,000 บาทให้เงินสงเคราะห์บุตร 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนครบ6ปีโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้ตำรวจยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติล่าเครือข่ายทั้งขบวนการข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะมารีอนุสรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569โรงเรียนมารีอนุสรอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ห้องประชุมวันทามารีโดยมีตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเข้าร่วมอย่างคึกคักการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้านเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่โดยได้รับเกียรติจากดร.ภัทรวัฒน์ นิลแก้วประวรวิทย์ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเตรียมความพร้อมสำหรับโลกในศตวรรษที่21ดร.ภัทรวัฒน์ นิลแก้วประวรวิทย์ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวตอนหนึ่งว่าการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่การมอบความรู้ในตำราแต่คือการบ่มเพาะสมรรถนะความฉลาดรู้ literacy และทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างมั่นคงในโลกศตวรรษที่21ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความตั้งใจของคณะครูผู้เข้าร่วมซึ่งต่างแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนรู้และร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาผู้เรียนในยุคดิจิตอลถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ให้ก้าวทันมาตรฐานสากลสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์มอบเครื่องมือทำมาหากินแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเบเกอรี่มืออาชีพวันที่4กรกฎาคม2569นางวาสิทธิรัจจิตดำรงผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์พร้อมด้วยนายกฤษณาเพียสันเทียผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ร่วมมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกหรือเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการถนอมเบเกอรี่มืออาชีพจำนวน18คนณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตรตำบลปราสาทอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนการมอบเครื่องมือครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดจากการฝึกอบรมให้ผู้ผ่านการเรียนรู้สามารถนำทักษะไปใช้จริงในการประกอบอาชีพสร้างธุรกิจเบเกอรี่อย่างเป็นรูปธรรมและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เข้มแข็งมากขึ้นเทศบาลนครบุรีรัมย์เปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อครอบครัวห่างไกลยาเสพติดวันที่4กรกฎาคม2569เมื่อวานนี้เทศบาลนครบุรีรัมย์โดยการมอบหมายของนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์จัดโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับครอบครัวในชุมชนณห้องประชุมชั้น4เทศบาลนครบุรีรัมย์เพื่อสร้างความสุขความอบอุ่นและเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับครอบครัวในเขตเทศบาลภายในงานมีการจัดกิจกรรมพิเศษในหัวข้อครอบครัวอบอุ่นสุขภาพจิตดีมีความสุขโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ได้แก่ร้อยตำรวจเอกพรชัยบำรุงศิลป์รองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ร้อยตำรวจเอกธวัชโคสิทธิ์อัมพรเสนีรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ทั้งสองท่านได้ร่วมถ่ายทอดความรู้แนวทางการดูแลบุตรหลานให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดพร้อมสร้างบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองให้กับผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากทั้งกลุ่มเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคักสะท้อนให้เห็นถึงพลังครอบครัวที่เป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและปลอดภัยเทศบาลนครบุรีรัมย์ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนและทุกครอบครัวที่ร่วมกันขับเคลื่อนเมืองบุรีรัมย์สู่การเป็นเมืองแห่งความสุขปลอดภัยและยั่งยืนเพราะอนาคตของลูกหลานเริ่มต้นที่บ้านดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์3กรณีค่าตรวจและฝากครรภ์รวมสูงสุด 1,500 บาทคลอดบุตร 15,000 บาทให้เงินสงเคราะห์บุตร 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนครบ6ปี5กรกฎาคม2569วันนี้นางสาวพอทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีประกอบด้วยกรณีที่1ค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตราได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาททั้งนี้ผู้ประกันตนต้องแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลรวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิก
รณีที่2คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีที่3กรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิโดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้5กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซลาภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซลารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศพร้อมมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวขณะนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบMy Energy ของการไฟฟ้านครหลวงที่ https://myenergy.mea.or.th ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นสมัครผ่านระบบ PPIM ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ https://ppim.pea.co.th/app/v1/project/solar/detail โครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีระบบตำรวจยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลากเครือข่ายทั้งขบวนการ5กรกฎาคม2569วันนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบทั้งนี้ความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ
จึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย AFP ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจะทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคากรมการจัดหางานประกาศเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานภายใต้ระบบ Point System ครั้งที่18ตำแหน่งงานที่เปิดรับกิจการอุตสาหกรรมการผลิตรับชายและหญิงจำนวน 2,000 คนกิจการเกษตรและปศุสัตว์รับชายและหญิงจำนวน 1,000 คนกิจการก่อสร้างรับเฉพาะเพศชายช่วงเวลารับสมัคร 2-6 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th คุณสมบัติผู้สมัครอายุ 18-39 ปีไม่จำกัดวุฒิทางการศึกษาไม่เคยพำนักในเกาหลีด้วยวีซ่า E9 หรือ E10 รวมกันเกิน5ปีค่าสมัครสอบ960บาทต้องชำระภายใน3วันหลังลงทะเบียนยกเว้นช่วงเวลา 23:00 น.-2:00 น.ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/buriram Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044666538ต่อ106มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญชวนประชาชนชาวบุรีรัมย์และผู้สนใจทั่วไปร่วมกิจกรรม BRU Charity Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งด้วยใจเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนและส่งต่อโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ปล่อยตัวนักวิ่งตั้งแต่5 นาฬิกาเป็นต้นไปเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมรูปแบบการวิ่งเข้าร่วมสามารถเลือกวิ่งในระยะทางที่เหมาะสมกับตนเองการสมัครเข้าร่วมเปิดแล้วตั้งแต่วันนี้สามารถสมัครได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ run.bru.ac.th สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์แจ้งผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ว่าจะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุโดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปริญญาตรี1อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปริญญาตรี1อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปริญญาตรี1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,150 บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันเริ่มจัดจ้างถึง30กันยายน2569หมายเหตุพระภิกษุและ3นัมเณรไม่สามารถสมัครได้คุณวุฒิการศึกษาต้องตรงตามตำแหน่งที่สมัครและเป็นคุณวุฒิที่กพ.รับรองตรวจสอบได้ที่ http://accreditationoc.ac.go.th สถานที่รับสมัครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์เลขที่103/5ถนนหลักเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระยะเวลาการรับสมัครวันที่6-24 กรกฎาคม 2569วันเวลาราชการ8:30 น.-12:00 น.พักเที่ยงช่วงบ่าย13:00 น.-16:30 น.สอบถามข้อมูลได้
ทางโทรศัพท์044611989สำนักงานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพร้อมวันเวลาและสถานที่สอบภายในวันที่3 สิงหาคม 2569ช่องทางประกาศป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์เว็บไซต์ https://buriram.treasury.go.th/th ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายเทศบาลตำบลละหานทรายมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตพร้อมก่อสร้างทางระบายน้ำถนนรอบหนองละหานทรายวัดผุดคงคารามหมู่ที่4ตำบลละหานทรายอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ราคากลาง 857,400 บาทถ้วนจำนวน1รายการผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์วันที่6 กรกฎาคม 2569ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้ที่เว็บไซต์ www.lahansai.go.th หรือ www.gprocurement.go.thหากสนใจกรุณาติดต่อได้ที่กองคลังงานพัสดุสำนักงานเทศบาลตำบลละหานทรายโทรศัพท์044649192-3จบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับยาเสพติดครับนายกรัฐมนตรีย้ำยาเสพติดเป็นปัญหาวาระเร่งด่วนพร้อมสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเน้นย้ำครับว่าปัญหายาเสพติดนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคมโดยรวมจึงขอให้ทุกภาคส่วนครับให้ความสำคัญและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถนอกจากนี้ครับที่ประชุมนั้นยังได้รับทราบมาตรการเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงไปยังต่างประเทศด้วยครับโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขตำรวจหรือว่าเคนายครับตรวจสอบสัมภาระผู้โดยสารและสินค้าขาออกณท่าอากาศยานรวมไปถึงการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระของลูกเรือด้วยครับซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีและลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนอกจากนี้ครับยังเห็นชอบให้กรมศุลกากรนั้นจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศอีกด้วยและที่ประชุมครับยังได้เห็นชอบในหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดเพื่อจะปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบโดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่ในระดับของอำเภอระดับจังหวัดและระดับกระทรวงครับมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบาย1อำเภอ10บำบัดเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของยาเสพติดมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูลเก่า5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและมีผู้เสียชีวิตก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งย้ำต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าที่ประชุมนั้นมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจครับประมาณ5ล้านกว่าคนด้วยกันแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจไปเมื่อ5ปีที่แล้วนั้นประมาณ13ล้าน2แสนคนที่พบก็คือการที่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนมานานมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วผู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดพร้อมทั้งรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่กลุ่มของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานประมาณ1ล้านรายก็ให้เอากลุ่มนี้ครับมาพิจารณาด้วยเพราะคือกลุ่มที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลรัฐอื่นๆและขอให้นำตัวเลขทั้งหมดครับที่มีข้อมูลประมาณ19ล้านไปทบทวนข้อมูลและกลั่นกรองใหม่อีกครั้งเพื่อจะหาคนที่เดือดร้อนจริงๆนั่นเองล่ะครับส่วนจะเข้าที่ประชุมครม.เมื่อไหร่นั้นนายเอกนิติก็ระบุนะครับว่าขอตรวจสอบข้อมูลและประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง ซึ่งในเบื้องต้นนะครับที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์ครับแต่ต้องดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆและเวลาที่มีการลงพื้นที่ต่างจังหวัดก็เห็นใจคนที่เดือดร้อนผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลหรือไม่มีอะไรเลยครับวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสวัสดิการรายได้แต่ทุกคนมีโอกาสและจะต้องดูแลกลุ่มคนที่เดือดร้อนซึ่งไม่ได้ยึดติดว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองล่ะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับไปดูกันที่เรื่องต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันการปรับลดสัดส่วนงบลงทุนประจำปีงบประมาณ2570ไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนให้ปี2570เป็นปีแห่งการลงทุนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลนั้นปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครับในส่วนของงบลงทุนลง70,000 ล้านบาทว่าไม่ควรกังวลว่าการลดสัดส่วนงบลงทุนจะกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเนื่องจากงบประมาณที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่งบลงทุนทั้งหมดของประเทศซึ่งการจัดทำงบประมาณครั้งนี้มุ่งยกระดับความโปร่งใสโดยแยกค่าใช้จ่ายประจำที่เคยรวมอยู่ในงบลงทุนออกมาแสดงให้ชัดเจนครับส่งผลให้สัดส่วนงบประจำเพิ่มขึ้นขณะที่สัดส่วนงบลงทุนลดลงในเชิงตัวเลขแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนั้นจะลดการลงทุนของประเทศพร้อมยืนยันนะครับว่าในปีหน้านั้นจะเป็นปีแห่งการลงทุนเพื่อวางรากฐานการเติบโตในระยะยาวครับโดยรัฐบาลครับจะใช้ทุกเครื่องมือในการขับเคลื่อนการลงทุนทั้งพระราชกำหนดกู้เงินการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนการใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยรวมไปถึงครับการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อจะเร่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับยังอยู่กันที่การบริหารงบประมาณรายจ่ายนะครับรัฐบาลยืนยันแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อย่างรอบคอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับโดยได้ขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีมติรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยย้ำด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีนโยบายว่างบประมาณที่จะใช้เดินหน้าประเทศมาจากแหล่งอื่นได้และยืนยันด้วยครับว่างบรายจ่ายลงทุนยังเพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนกรณีที่มีการตั้งงบกลางไว้สูงถือเป็นเรื่องปกติครับส่วนกรณีงบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 เพิ่มขึ้นจากรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างพนักงานรวมถึงเงินสำรองหมวดสวัสดิการบำเหน็จบำนาญเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 40,000 ล้านบาทครับทำให้ตัวเลขของงบกลางก็เลยสูงขึ้นรวมงบที่ใช้รองรับกรณีการเกิดภัยพิบัติและการจ่ายเงินเยียวยากว่า 10,000 ล้านบาทครับพี่น้องประชาชนมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมกันบ้างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีชูโมเดลลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมณวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทย อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับเพราะมีการพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้ครับเพื่อจะผลักดันการยกระดับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในทุกขั้นตอนไปจนถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิด Zero Waste หรือพูดง่ายๆครับพี่น้องประชาชนคือการกำจัดขยะที่มีมากให้ลดน้อยลงจนกลายเป็นศูนย์ครับช่วยสร้างสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขครับทำให้บ้านเมืองนั้นสะอาดและในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อใช้ลงชุมชนนำร่องครับเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตควบคุมมาตรฐานและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์นั้นได้เร่งสนับสนุนเทคโนโลยีการคัดแยกหาตลาดส่งออกใหม่ๆเพื่อจะลดความเสี่ยงในช่วงที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากครับและมีการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างลงที่ทุจริตและการปลอมปลนสินค้าอย่างเด็ดขาดนั่นเองล่ะครับไปดูกันที่เรื่องของโซล่ารูฟท็อปกันบ้างครับรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนโครงการโซล่าภาคประชาชนหนุนติดตั้งโซล่ารูฟท็อปขายไฟคืนรัฐได้พร้อมช่วยค่าดาวครัวเรือนละ 10,000 บาทพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกมีการเปิดเผยครับถึงโครงการโซล่าภาคประชาชนผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีนโยบายสนับสนุนให้หลังคาบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเป็นโรงผลิตไฟฟ้าครับเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศโดยมีการสนับสนุนครับให้ประชาชนนั้นติดตั้งโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านนั่นเองครับหากผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการใช้ครับก็สามารถจะขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้ด้วยครับซึ่งประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการครับสามารถจะขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์อัตราในการรับซื้อก็ที่2บาท20สตางค์ต่อหน่วยโดยจะรับซื้อเป็นเวลา10ปีครับและต้องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570หรือภายในปีหน้าครับส่วนวิธีการจะขายไฟฟ้าให้กับรัฐบาลนั้นขณะนี้การไฟฟ้าอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือวันสต็อปเซอร์วิสครับทั้งเรื่องการยื่นคำขอเอกสารและการตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยของหลังคาบ้านนั่นเองครับหลังจากนั้นครับจะมีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนอกจากนี้ครับครัวเรือนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับทางกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเสนอโครงการสนับสนุนค่าดาวโซล่ารูฟท็อปครัวเรือนละ 10,000 บาทเลยครับตั้งเป้าหมายสนับสนุนไว้ที่ 400,000 ครัวเรือนโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อจะขับเคลื่อนโครงการนี้นั่นเองล่ะครับจากโครงการนะครับที่เกี่ยวกับโซล่ารูฟท็อปครับไปดูกันต่อครับที่เรื่องการช่วยเหลือผู้แสวงบุญครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศเร่งช่วยผู้แสวงบุญจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า150คนถูกหลอกขายแพ็กเกจอุ้มเราะสั่งสคบติดตามและคืนความเป็นธรรมโดยเร็วพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นว่าสคบนั่นเองครับเปิดเผยนะครับว่ามีการรับรายงานกรณีของกลุ่มประชาชนพี่น้องชาวไทยมุสลิมครับจากจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสครับได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแต่ประเด็นคือไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดครับจึงมีการมอบหมายให้ครับดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนครับเพื่อจะลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อไปรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ และประสานการทำงานร่วมกับนายเจเสไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เดินทางมารับฟังปัญหาด้วยตนเองพร้อมย้ำนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลมีความห่วงใยประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าและบริการและมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานสานต่อนโยบายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมโดยครับให้สคบบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมการท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจแห่งชาติและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและการดำเนินการตามกฎหมายนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครับโดยจากข้อมูลเบื้องต้นของผู้ร้องเรียนนะครับพบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบนั้นประมาณ150คนครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า3,700,000 บาทโดยผู้เสียหายครับสมัครเข้าร่วมโครงการเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ผ่านองค์กรแห่งหนึ่งและก็ได้มีการชำระเงินคนละ 25,000 บาทจากราคาแพ็กเกจเต็มครับประมาณ 45,000 บาทโดยองค์กรดังกล่าวครับอ้างว่าจะรับผิดชอบส่วนต่างเองจากเงินกองทุนซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับกับกรมการท่องเที่ยวก็พบว่านะครับองค์กรดังกล่าวเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขณะนี้ครับผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วครับและเจ้าหน้าที่เองครับก็ได้จับกุมผู้ต้องหาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นล่าสุดครับสคบได้เร่งเปิดรับเรื่องร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายเพิ่มเติมพร้อมมีการจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพยานหลักฐานตรวจสอบเอกสารการชำระเงินนะครับและรายละเอียดสัญญาที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและติดตามการคืนเงินคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันต่อเนื่องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศสั่งสคบประสานกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเช็คด่วนขบวนการรับจ้างกดบัตรคอนเสิร์ตลอกเก็บเงินล่วงหน้าเร่งช่วยผู้เสียหายครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยถึงกรณีนี้ครับกรณีที่มีกลุ่มผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังว่าจ้างร้านค้าออนไลน์รับกดบัตรคอนเสิร์ตศิลปินไทยและต่างประเทศครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนี้จนถึงต้นปีหน้ามีคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายครับซึ่งถูกเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเต็มจำนวนครับเต็มจำนวนของบัตรแต่เมื่อไม่สามารถจะกดบัตรได้กลับไม่คืนเงินให้กับผู้ว่าจ้างครับหรือผู้ที่อยากจะได้บัตรคอนเสิร์ตจนสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคจำนวนมากครับจึงได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริโภคติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับเพื่อจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วครับซึ่งในส่วนของสคบนะครับได้แนะนำประชาชนให้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการครับแต่ใครที่เป็นคอคอนเสิร์ตจะรู้ได้ว่าการกดบัตรนั้นยากยิ่งครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผู้จัดงานหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองนะครับก็จะมีความถูกต้องและเป็นธรรมและมีความน่าเชื่อถือครับหลีกเลี่ยงนะครับการจะโอนเงินล่วงหน้าให้กับบุคคลหรือร้านค้าที่ไม่มีความน่าเชื่อถือผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งนะครับควรจะเก็บหลักฐานการโอนเงินการสนทนาและข้อมูลการทำรายการไว้ทุกครั้งเลยครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานหากเกิดปัญหาทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดขอเตือนประชาชนนะครับ ให้ซื้อบัตรผ่านช่องทางทางการเท่านั้นหากท่านพบว่าถูกหลอกลวงแล้วครับสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตครับมาดูกันที่เรื่องของเกษตรกรไทยกันบ้างครับรัฐบาลพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทยสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมเดือนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับโดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงในการสร้างผลผลิตครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับหรือกระทรวงพม.จึงได้จับมือกับสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐจัดโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยโดยมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ยนานถึง1เดือนครับสำหรับทุกวงเงินจำนำตลอดทั้งเดือนนี้เดือนกรกฎาคมครับเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรและเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากสำหรับเงื่อนไขการเข้ารับสิทธิ์นะครับรัฐบาลได้ปรับลดขั้นตอนให้ง่ายที่สุดครับเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตั๋วจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านครับตัวจริงนะครับคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อเพื่อจะรับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนได้ทันทีเลยครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยากครับแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงครับเพื่อจะยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์ได้ทันทีเลยครับทั้งนี้ครับเกษตรกรผู้สนใจครับสามารถจะเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศเลยครับในวันและเวลาราชการครับ 8:00 นถึง 4:30 นตอนเย็นโดยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยนะครับไม่ต้องกลัวพักเที่ยงนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกคนนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของกยศ.กันบ้างกยศ.ชวนผู้กู้ยืมกว่า 3.6 ล้านบัญชีชำระเงินคืนภายในวันที่5กรกฎาคมหรือภายในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ครับรักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยนะครับว่าเนื่องจากในวันนี้ครับวันที่5กรกฎาคมของทุกปีนั้นเป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับการผ่อนชำระรายปีในปีนี้ครับมีผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องชำระเงินคืนประมาณ 3.6 ล้านบัญชีครับจึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเงินครับชำระเงินคืนภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดครับสำหรับผู้กู้ยืมที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ขอให้ชำระเงินคืนภายในวันที่5ของทุกเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาของท่านครับเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้ซึ่งกองทุนครับได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้แจ้งทาง SMS และประกาศแจ้งผ่านแอปพลิเคชันกยศ Connect ให้ผู้กู้ยืมทราบแล้วนะครับโดยสามารถชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารครับด้วยการสแกน QR Code ซึ่งก็สะดวกครับทุกที่ทุกเวลาและสามารถดูช่องทางการชำระอื่นๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.com.or.th ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับย้ำกันดังๆย้ำกันชัดๆไปทั่วทั้งประเทศไทยนะครับว่าในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านครับในฐานะประชาชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในปลายปีนี้ไปด้วยกันนะครับและสำหรับในวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

สำหรับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าการค้ำประกันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่นการกู้ยืมเงินส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาค้ำประกันเพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้นะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีหน้าที่และความรับผิดอย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้กับกันตัวเจ้าหนี้เองก็อาจจะไม่ทราบว่าตนต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้างในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตนมีสิทธิ์ที่จะฟ้องผู้ค้ำประกันได้เพียงไรนั้นจะต้องมาดูตามที่กฎหมายกำหนดนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680กำหนดว่าสัญญาค้ำประกันคือสัญญาที่บุคคลภายนอกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ชั้นต้นไม่ชำระหนี้หมายความว่า

ี่มีสิทธิที่จะฟ้องร้องผู้ค้ำประกันได้แต่จะเรียกดอกเบี้ยค่าพลาติดพันอันเป็นอุปกรณ์เกินกว่า60วันไม่ได้แล้วในกรณีที่หนี้ถึงกำหนดและลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตัวเจ้าหนี้จะเข้ามาทวงถามให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ผู้ค้ำประกันจะมีสิทธิเกี่ยงได้3ประการด้วยกันประการแรกผู้ค้ำประกันแจ้งให้ตัวเจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนเว้นแต่ว่าตัวลูกหนี้จะตกเป็นคนล้มละลายหรือไม่ปรากฏว่ามีถิ่นที่อยู่ใดในราชอาณาจักรนะคะอันนี้ผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้จะใช้สิทธิเกี่ยงไม่ได้ประการที่2ผู้ค้ำประกันแจ้งกับเจ้าหนี้ว่าตัวลูกหนี้เนี่ยมีทางชำระหนี้ได้อันนี้ผู้ค้ำประกันก็จะมีสิทธิเกี่ยงให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อนนะคะประการที่3หากเจ้าหนี้ถือทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นประกันไว้ตัวเจ้าหนี้จะต้องนำทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายเข้าตลาดและนำมาชำระหนี้ได้ก่อนนะคะจะมาเรียกให้ผู้ค้ำประกันมาชำระหนี้ไม่ได้ดังนั้นสิทธิเกี่ยงของผู้ค้ำทั้ง3ประการนี้ผู้ค้ำมีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้กับตัวเจ้าหนี้ทราบให้เจ้าหนี้ไปเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ก่อน

0: พลักษณ์ด้านบวกให้กับประเทศไทยจึงเชื่อมั่นว่าความพร้อมในครั้งนี้จะสร้างผลกระทบสำคัญในด้านบวกให้กับประเทศไทยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งและเงินล้านที่สองยกระดับคุณภาพชีวิตเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
1: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณกองทุนหมู่บ้านบ้านคำคลั่งหมู่ที่2ตำบลคำคลั่งอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าข่าวดีสำหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ยืมเงินในปี2569คือผู้กู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครึ่งเดียวส่วนที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนตามหลักเกณฑ์ของโครงการซึ่งเป็นนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและมีความห่วงใยประชาชนมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องให้ครัวเรือนส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านระยะที่3หรือเงินล้านที่2เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำลดภาระดอกเบี้ยและนำเงินไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตรการค้าขายและธุรกิจชุมชนอันจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านและชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: รัฐบาลสนับสนุนสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ช่วงตั้งครรภ์จนถึงการดูแลบุตรเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวผู้ประกันตน
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางการเงินโดยเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงดูบุตรผ่านสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม3กรณีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39เช่นกรณีค่าตรวจและฝากครรภ์สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามอายุครรภ์ตั้งแต่ไม่เกิน12สัปดาห์จนถึง40สัปดาห์ซึ่งผู้ประกันตนชายก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกให้ภรรยาได้เช่นกันกรณีที่2ค่าคลอดบุตรรับเงินเหมาจ่าย 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเงื่อนไขต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนที่ใช้สิทธิ์กรณีที่3เงินสงเคราะห์บุตรรับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงครบอายุ6ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนได้สะดวกผ่านระบบ e-safe serviceหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: แม่ทัพภาคที่2และแม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3: พลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมด้วยพลโทวิรยุทธ์ดักสิทธิ์แม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350เพื่อพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการโดยผู้บังคับบัญชาได้ให้ข้อแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลจากชุดที่แมตช์กองบัญชาการกองทัพไทยด้วยพร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่3ได้เน้นย้ำกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศภายหลังการตรวจเยี่ยมแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพภาคที่3และคณะได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณอนุสรณ์สถานบริเวณเดิน350และปราสาทตาควายปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับคดีพนักงานต้อนรับสายการบินขนเฮโรอีนข้ามประเทศเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเร่งขยายผลจับกุมเครือข่ายทั้งขบวนการพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างไทยได้แล้วและจากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหารับกระเป๋าที่ซุกซ่อนเฮโรอีนจากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก่อนนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยระหว่างการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกระเป๋าและคราบเฮโรอีนซึ่งเป็นพยานหลักฐานสำคัญขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือซึ่งคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินคดีจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้ลำเลียงแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงผู้สั่งการผู้สนับสนุนและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการทั้งหมดโดยใช้ข้อมูลข่าวกรองการตรวจสอบเส้นทางการเงินการพิสูจน์หลักฐานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อรื้อถอนเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งระบบขณะที่จังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมขยายผลยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาทลายเครือข่ายยาเสพติดสกัดกั้นเส้นทางการลำเลียงทุกรูปแบบ
4: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยาเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้นภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาประกาศสงครามยาเสพติด5 action ทำทันทีตามนโยบาย Operation 90 Day ของรัฐบาลโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถขยายผลจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางได้อย่างต่อเนื่องอาทิวันที่23 เมษายน 2569คดีการลักลอบส่งยาเสพติดผ่านพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอภูซางสามารถยึดเฮโรอีนน้ำหนักกว่า 3.5 กก.และเมื่อวันที่8 มิถุนายน 2569การส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดในตำบลฝ่ายกวางอำเภอเชียงคำสามารถยึดของกลางยาบ้าจำนวน8 ล้านเม็ดพร้อมไอซ์อีก1 กิโลกรัมทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่าน id line orn.pyao. สามารถแจ้งโดยตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลดข้อกังวลของผู้ให้ข้อมูลซึ่งจังหวัดพะเยายืนยันที่จะเดินหน้าสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: ชลประทานเชียงใหม่ระดมเรือขุดกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อเปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและชุมชน
5: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เพื่อติดตามความคืบหน้าการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำณบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานชลประทานที่1และเทศบาลตำบลแม่สอยโดยได้สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเรือขุดชนิดปูตักแบบแบ็คโฮลงโป๊ะเข้าจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไหลของน้ำเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ประสานนายชาญชัยพระพันเพชรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สอยเพื่อลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานแม่สอยพัฒนาเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลากำชับกรมเจ้าท่าเร่งเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองสะกอมรับมือฤดูฝนแก้ปัญหาอุทกภัย
6: ที่คลองตะกอมอำเภอจนะจังหวัดสงขลานายสันเกตบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามปัญหาการระบายน้ำพร้อมมอบหมายกรมเจ้าท่าเร่งสำรวจและขุดลอกคลองตะกอมรวมถึงเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าจากการลงพื้นที่คลองตะกอมอำเภอจนะและเกาะแลหนังตำบลปากบางอำเภอเทพาพบว่าปัญหาหลักเกิดจากคลองและร่องน้ำตื้นเขินส่งผลให้การระบายน้ำไม่เพียงพอเกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดูฝนและกระทบต่อปัญหาการสัญจรทางน้ำการประมงพื้นบ้านการประกอบอาชีพของประชาชนจึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าจัดทำแผนแก้ไขทั้งการขุดลอกคลองตูหยงและคลองสะกอมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำและฟื้นฟูเส้นทางน้ำเชื่อมต่อทะเลรองรับสถานการณ์น้ำหลากช่วงปลายปีนี้สำหรับแนวทางดำเนินงานแบ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะสั้นเร่งสำรวจสภาพร่องน้ำและเตรียมแผนขุดลอกคลองสะกอมและคลองตูหยงในปีงบประมาณ2570ระยะกลางดำเนินโครงการขุดลอกพร้อมปรับปรุงโครงสร้างระบบระบายน้ำและระยะยาวจัดทำแผนบริหารจัดการร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการตื้นเขินในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งการให้ผู้พัฒนานิคมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงคลองสาธารณะและส่งแผนปรับปรุงภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่
7: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองและอมตะยูให้เร่งดำเนินการตาม6มาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและโคลนทะลักลงสู่ลำคลองสาธารณะในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบพบต้นตอของปัญหาใน2จุดหลักได้แก่มีการระบายน้ำปนเปื้อนโคลนจากการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางแห่งที่3และมีการนำน้ำที่มีสีขุ่นมีฟองและกลิ่นเหม็นรุนแรงจากระบบบำบัดน้ำแห่งที่4มารดน้ำต้นไม้จนไหลทะลักลงสู่รางระบายน้ำและคลองสาธารณะซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนรายงานการประมวลผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โครงการส่วนขยายระยะที่6ที่กำหนดให้ใช้มาตรการห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกพื้นที่โครงการโดยเด็ดขาดเท่านี้กนอจึงสั่งการให้ระงับการปล่อยน้ำเสียบล็อกน้ำที่มีกลิ่นเหม็นทันทีตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำพร้อมประเมินความเสียหายเพื่อเยียวยาชุมชนโดยกำชับให้ผู้พัฒนาโครงการต้องจัดทำแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมดส่งให้กนอเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันพรุ่งนี้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ3รางวัลในงานเอเรีย2026ต่อเนื่องปีที่2ตอกย้ำการเป็นองค์การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียนางสาวชนิกายุทธสารประสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นผู้แทนกฟผ.รับรางวัลAsia Responsible Enterprise Award 2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นรางวัลระดับนานาชาติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดโดย Enterprise Asia เพื่อยกย่ององค์การในทวีปเอเชียที่สามารถดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลโปร่งใสและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กฟผ.ได้รับ3รางวัลสำคัญจากเวทีดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนถึงการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในทุกมิติจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติประกอบด้วยรางวัล Green Leadership การเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศรางวัล Investment in People ให้ความสำคัญกับคนผ่านการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การและรางวัล Corporate Sustainability Reporting ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดทำ eGAT Sustainability Report 2024ซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคารรวม19รายการทยอยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ระยะแรกมี6รายการสำคัญเช่นขอสเตทเมนต์ผ่านออนไลน์ฟรีจำกัดค่าหนังสือรับรองฐานะทางการเงินไม่เกิน100บาทลดค่ารักษาบัญชีไม่เคลื่อนไหวเหลือไม่เกิน20บาทต่อเดือนและปรับลดค่าธรรมเนียมอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงช่วยลดรายจ่ายของประชาชนเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและสนับสนุนให้บริการทางการเงินดิจิทัลได้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐซึ่งตรงกับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีพิธีเฉลิมฉลองซึ่งจัดขึ้นบริเวณเนชั่นมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงความยกย่องสำหรับความสำเร็จของสหรัฐอาทิชัยชนะในสงครามตลอดจนระบอบการปกครองของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเร่งผ่านกฎหมายจำกัดการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์และกำหนดให้แสดงหลักฐานการเป็นพลเมืองของการลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งสหรัฐต้องหยุดยั้งภัยคุกคามจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามการกล่าวสุนทรพจน์ดังกล่าวของผู้นำสหรัฐมีขึ้นแม้จะเผชิญอุปสรรคด้านสภาพอากาศซึ่งรวมถึงคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในสหรัฐต้องยกเลิกภารกิจกิจกรรมกลางแจ้งและพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้มีการเลื่อนกำหนดออกไปเกือบ2ชั่วโมงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่11เมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักที่มีศูนย์กลางบริเวณเมืองหนานหนิงมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และภาคใต้มีฝนลดลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากเชียงรายและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลนครและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดราชบุรีและอุทัยธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:48 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 23:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:55
13: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
12: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาค่ะสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยถึงโครงการศึกษาวิจัยด้านโบราณคดีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นโครงการศึกษาวิจัยเรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิค่ะนำไปสู่การสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลเพื่อการสืบสานแล้วก็ต่อยอดนะคะเป็นการรวบรวมคลังปัญญาครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะได้ไปพูดคุยกันกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะจะเข้ามาคุยในรายละเอียดกับเราในช่วงต่อไปค่ะส่วนช่วงนี้เหมือนเดิมนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1ชุดค่ะส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210นะคะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะและผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณยุวดีสิริชัยวัฒนาโยธินจากจังหวัดปทุมธานีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนและช่วงต่อไปเราจะไปพูดคุยกันกับโครงการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิกันกับอาจารย์อุเทนวงศ์สถิตค่ะ
4: รวยรวยรวย
5: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆแจกรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม6ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: รวย
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: อยากถึงที่หมายเร็วไว
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ลดการสร้างมลพิษ
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
0: กระดับคุณภาพชีวิต
1: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
0: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: สบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ช่วงที่2นะคะบุฟังคะกลับมาค่ะเราจะได้คุยถึงโครงการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่เรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิไปคุยกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะอาจารย์อุเทนพร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของโครงการศึกษาวิจัยปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะมาดูข้อสรุปกันว่ามันมีความคืบหน้าเป็นพื้นที่บริเวณใดบ้างคะอาจารย์คะ
2: ครับณปัจจุบันนะครับเราไม่ได้จำกัดหรือว่าชี้จำเพาะเจาะจงไปว่าเป็นพื้นที่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่ว่าเราหมายรวมทั้งภูมิภาคนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้คำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยให้มาแทนคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุษาคณีเพราะอะไรครับเพราะว่าคำว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเราจะเห็นว่าในยะความหมายของคำคำนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับเพียงแค่บอกทิศนะครับว่าเป็นตะวันออกและอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของใครครับของชาวอนานิคมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราผลการล่าอนานิคมกันมายาวนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะเปลี่ยนกลับไปใช้ชื่อเดิมที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายนะครับเพราะว่าคำว่าสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นคำที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของพื้นที่นะครับว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนทองคําใครๆก็อยากจะมาทํามาค้าขายซึ่งอันนี้ก็ปรากฏในคัมภีร์นะครับที่สําคัญสําหรับบ้านเมืองที่นับถือพุทธศาสนานะครับก็คือมีปรากฏอยู่ในชาดกหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีนะครับพระราชนิพนธ์ของรัชกาลในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระมหาชนกนะครับอันนี้ก็เป็น1ในตัวอย่างที่กล่าวถึงดินแดนที่ชื่อว่าสุวรรณภูมินะครับทำไมนะครับดินแดนแห่งนี้ถึงได้ชื่อว่าสุวรรณภูมิหรือว่าแผ่นดินทองนะครับคือไม่ได้หมายความถึงทองที่เป็นสินแร่นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นดินแดนที่ใครทำมาค้าขายด้วยแล้วกลับไปมีความมั่งคั่งเหมือนกับได้พบทองคำนะครับอันนี้เป็นนัยยะสำคัญอย่างหนึ่งที่เราอยากจะใช้คำเรียกภูมิภาคของเราเนี่ยให้มันสะท้อนตัวตนแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้จะย้อนให้ได้เห็นภาพกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้ไปคุยเรื่องของโครงการที่ได้กริ่นกันไปตั้งแต่ช่วงแรกนะคะผู้ฟังทีนี้อาจารย์ทำไมจะต้องมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับภาษาภูมิปัญญารุ่นรากสุวรรณภูมิแล้วคะหลายคนก็อาจจะอยากจะทราบนะคะอาจารย์อุเทนว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและน่าสนใจอย่างไรเราถึงจะเป็นที่จะต้องไปศึกษาตรงนี้นะคะอาจารย
2: ์ถามผมอยากจะชักชวนท่านผู้ฟังและก็นักวิชาการทุกท่านนะครับให้เดินทางย้อนเวลานะครับย้อนเวลากลับไปสู่ดินแดนที่ไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนใดๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเราทราบกันดีว่าเส้นเขตแดนเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ที่นำเข้ามาพร้อมกับการล่าอนานิคมและแนวความคิดแบบตะวันตกเราอยากจะย้อนไปก่อนหน้านั้นประมาณสัก1,000 ปีหรือว่า 2,000 ปีในช่วงที่ดินแดนแถบนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของผู้คนที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าดินแดนเนี่ยไม่ได้มีขอบเขตที่เด่นชัดนะครับเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเป็นอิสระมีนัยยะแล้วก็สามารถที่จะหลอมรวมนะครับผู้คนให้มีความสามัคคีสมัครสมานแล้วก็อยู่กันฉันนิดนะครับกันอย่างยาวนานนับพันปีตรงนี้นะครับอยากจะแยกเป็นสัก3ประเด็นด้วยกันนะครับแปลว่าจะเป็นผู้คนภาษาและก็วัฒนธรรมร่วมรากหรือว่าภูมิปัญญาร่วมรากเริ่มแรกที่ผู้คนก่อนนะครับสำหรับดินแดนแห่งนี้เนี่ยเราจะพบว่าผู้คนในดินแดนนี้เนี่ยประกอบด้วยบุคคลที่พูดกันหลากหลายภาษานะครับ ก็ประกอบกันด้วยภาษาออสโตรเอเชติกมี2กลุ่มที่ชัดเจนนะครับที่มีความสำคัญก็คือกลุ่มที่พูดภาษามอญเขมรกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มชาวไทยแล้วนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาไตขดัยซึ่งก็จะมีรัฐชาติอยู่2รัฐชาติหรือว่า2ประเทศด้วยกันก็คือประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาว
1: ค่ะ
2: นะครับกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มออสโตเนเชียนนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาอินโดนีเซียมาเลซึ่งรวมถึงบรูไนและก็ภาษาตะกาล็อกของฟิลิปปินส์ด้วย
1: ล็อกค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาทิเบตโตเบอร์มานะครับก็คือกลุ่มที่พูดภาษาทิเบตพม่านะครับก็เป็นบรรพบุรุษของอีกคนที่พูดอีกหลากหลายภาษาในประเทศเมียนมาซึ่งกลุ่มทั้งหลายเนี่ยก็มีการผสมผสานกันนะครับเราต้องทลายอคตินะครับสิ่งหนึ่งหรือว่าจุดสำคัญประเด็นหนึ่งในการที่เราจะต้องศึกษาวิจัยเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการของสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับที่โดดเด่นที่สุดนะครับคือการไม่ได้การที่จะจ้องจำกัดหรือว่าทำลายกันและกัน
1: ค่ะ
2: นะครับแต่ว่าเป็นกระบวนการที่ผสมผสานกลมกลืนแลกเปลี่ยนเราจะเห็นหลักฐานทางโบราณคดีมากมายนะครับว่ากลุ่มคนทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวมีการแลกเปลี่ยนทำมาค้าขายแล้วก็อยากจะทลายอคติอีกนิดนึงนะครับคือคนโบราณเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณตั้ง 5-6,000 ปีมาแล้วเราเจอหลักฐานนะครับแต่ทางจารึกเนี่ยตั้งแต่การจารึกรุ่นแรกๆตั้งแต่ซูเมเรียนมาเนี่ยเราพบว่าคนโบราณเนี่ยมีภูมิปัญญาทางด้านภาษาสูงนะครับ
1: ค่ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามักจะจำกัดตัวเองแล้วก็เหมือนกับทำลายนะครับแล้วก็จำกัดความรู้ของเราแต่เพียงภาษาของตนเองเท่านั้น
1: จะรักในภาษาเราก็เข้าใจว่าในความเป็นการอนุรักษ์ภาษาเรานะคะอาจารย์ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
1: ค
2: นในอดีตเนี่ยสามารถจะพูดได้อย่างน้อยๆ 2-3 ภาษาอย่างแน่น
1: อ
2: นแต่ครับแล้วก็มีความเป็นเพื่อนมีความเป็นมิกระจิตมิกระใจต่อกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับทีนี้จะมาพูดถึงประเด็นที่2นะครับก็คือประเด็นเกี่ยวกับภาษา
1: ค่ะอาจารย์
2: นะครับภาษาอันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆเพราะว่าในส่วนของภาษาเนี่ยเราพบว่ามีรากในทางภาษาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่ว่า มีจุดที่ร่วมกันมาก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อย่างแรกก็คืออักษรนะครับก่อนนี่จะมีแบ่งเราจะแบ่งแยกอักษรเป็นอักษรไทยอักษรพม่าอักษรเขมรหรือว่าอักษรอื่นๆเนี่ยเราร่วมรากกันโดยใช้อักษรพราหมีซึ่งใช้ในราชวงศ์ปัลลวะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11-12มา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วก็ช่วยพัฒนากันร่วมมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยเราแลกรับตัวอักษรก็เป็นรากเดียวกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับนอกจากนั้นภาษานะครับภาษานอกจากจะภาษาในกลุ่มที่เป็น4กลุ่มใหญ่ที่ผมพูดแล้วนะครับในทางภาษาศาสตร์นะครับเขาจะมีศัพท์เทคนิคขออนุญาตนิดนึงนะครับเรียกว่าสปราชบุญหรือว่าสหภาพทางภาษาก็คือกลุ่มภาษาที่ไม่ได้มีบรรพบุรุษร่วมกันโดยตรงแต่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมานานจนมีลักษณะร่วมกันผ่านการยืมแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันนะครับซึ่งภาษาในสุวรรณภูมิเนี่ยมีลักษณะนี้ชัดเจนมากนะครับก็คือภาษาการได้รับเอาภาษาสันสกฤตภาษาบาลีมาใช้นะครับขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าภาษานี้เองเลยคือในต้นตำรับของภาษาสันสกฤตจะออกเสียงว่าภาษา
1: ภาษาน
2: ะครับ
1: อาจจะคุ้นเคย
2: ตัวภาษาไทยเรายืมมาใช้ก็เป็นภาษา
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับพอไปเป็นพม่าภาษาพม่าออกคำออกเสียงคำนี้นะครับออกบาดา
1: บาดา
2: บาดา
1: ไม่เคยคุ้นเลยค่ะอาจารย
2: ์พอไปทางหมู่เกาะอย่างเช่นอินโดนีเซียก็ออกบาษา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: พอสูงขึ้นมาทางเวียดนามออกบักษาม
1: ักษา
2: ภาษาเขมรที่ใกล้เคียงกับเราก็ออกเพียซา
1: ค่ะ
2: ับจะเห็นว่าเรายืมต้นตำรับคือสันสกฤตมาแต่ว่าเราก็มาปรับใช้ให้คุ้นกับเสียงของแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือมีคำยืมร่วมกันเป็นจำนวนมากซ
1: ึ่
2: งจะสะท้อนถึงโครงสร้างทางภาษาด้วยคือไวยากรณ์ของกลุ่มทางสุวรรณภูมิเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับเราจะมีส่วนขยายเนี่ยวางไว้หลังคำนาม
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับอย่างเช่นคำว่าบ้านใหญ
1: ่
2: บ้านใหญ่ที่อาจจะมีใน
1: ยุคการเมืองนี้จะได้ยินบ่อยนะอาจารย์ใช่ไหมกลุ่มบ้านใหญ่
2: เราสามารถเพิ่มความหมายที่สลับซับซ้อนไปเป็น2ชั้น3ชั้นได
1: ้ค่ะ
2: แต่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยคำว่าบ้านซึ่งเป็นคำนามแล้วก็ส่วนขยายก็คือใหญ
1: ่
2: เราไม่ได้ใช้ส่วนขยายมาวางไว้ข้างหน้าอย่างเช่น big house อย่างเช่นในภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นในการรับรู้ของคนในสุวรรณภูมิเราเริ่มต้นที่บ้านสิ่งที่มองเห็นได้ก่อนแล้วเราค่อยย้อนกลับไปถึงลักษณะอื่น
1: ๆค่ะอาจารย
2: ์นะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับถ้าเปรียบจะเหมือนต้นไม้เราก็ถือว่าเรามีรากเดียวกันแล้วค่อยๆขึ้นไปเป็นการแตกปอออกหน่อแล้วก็แผ่กิ่งขั้นสาขาไปเป็นรัฐชาติต่างๆในบริเวณที่เป็นอาเซียนในปัจจุบันนี้นะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ฟังทูเนี่ยอาจจะเป็นอุดมคตินะครับ
1: ค่ะอาจารย
2: ์ก็คืออย่างที่จะลดอคติของคนในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่าพื้นแผ่นดินตรงนี้เนี่ยเรามีภูมิปัญญาร่วมมีภูมิปัญญาร่วมรากเดียวกันไม่จำเป็นจะต้องมาทะเลาะกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับที่ผมให้สัมภาษณ์บ่อยๆก็คืออย่างเช่นเรื่องสงกรานต
1: ์ค่ะ
2: ซึ่งรูปคำศัพท์เนี่ยเป็นคำยืมแน่นอนมาจากคำว่าสังกรานติในภาษาสันสกฤตนะครับแปลว่าการข้ามผ่านนี่คือดวงอาทิตย์ข้ามผ่านจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษณปัจจุบันเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าเป็นนิวเยียร์ของสุวรรณภูมิ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าในส่วนของพื้นที่ที่เป็นเมลแลนด์เซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมีการเฉลิมกันฉลองกันทั้งภูมิภาคนะครับแต่ว่าอาจจะเรียกแตกต่างกันไทยเราเรียกสงกรานต
1: ์
2: เราขึ้นทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วภาษาลาวเรียกสังขารนะครับคือออกเสียงกกับรอออกเป็นขอแต่ความหมายเดียวกันสังขาร
1: สังขารสงกรานต์
2: นะครับก็คือภาษาลาวออกรอเรือควบกล้ำไม่ได้ก็เลยออกเป็นสังขารนางสงกรานต์ก็เป็นนางสังขาร
1: นางสังขาร
2: นะครับภาษาพม่านะครับภาษาพม่าออกจัดจานแต่ว่าถ้าไปดูรูปตัวเขียนนะก็จะรู้ว่ามาจากคำว่าสงกรานต์นั่นเองแต่ว่าออกเสียงสำเนียงพม่าเป็นจัดจาน
1: คล้ายๆกันนะจันเน
2: า
1: ะถ้าหลับตาพูดจะคล้ายๆกันไปหมดอ่ะ
2: ครับแล้วพม่าเนี่ยเจริญฉลองกันสองอาทิตย์เลยคือมันร่วมรากเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราก็รับมานะครับจากทางอินเดียอย่างเช่นมหากาพย์รามยณะ
1: ค่ะ
2: เราก็มาเป็นรามเกียรติ์ทางเหนือก็เป็นเรียมเกียรตินะครับทางใต้ก็เป็นหิกายัตรามยณะซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เรารับแล้วก็เอามาพัฒนาในท้องถิ่นจนกระทั่งอินเดียมาเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าชื่นชมนะครับว่ามีความแตกต่างจากท้องถิ่นของเขา
1: ค่ะ
2: นะครับและสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับความเป็นภูมิปัญญาร่วมรากของสุวรรณภูมิเราเนี่ยนะครับคือเรารับนะครับเลือกรับปรับใช้ให้เหมาะกับรสนิยมของคนในท้องถิ่น
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับนักวิชาการตะวันตกนะครับเคยเตือนนักวิชาการด้วยกันเองนะครับว่าอย่าหลงกลนะครับสำหรับการตีความในเชิงวัฒนธรรมเพราะว่าคนกลุ่มเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยมีความฉานฉลาดในการที่จะรักษารากเหง้าของตัวเองนะครับคือรักษาประเพณีของตัวเองแต่ว่าเอาคติอินเดียมาฉาบผมยกตัวอย่างนะครับเรานับถือผีเรานับถือผีบรรพบุรุษคือในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยในสุวรรณภูมิเราเนี่ยทุกชาติทุกภาษานับถือผีกันทั้งนั้น
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับแต่ว่าเราก็จะจับเอาผีเหล่านี้เนี่ยไปยัดใส่ในบทบาทที่อาจจะเป็นพระอินทร์อาจจะเป็นพระพรหมหรือว่าเทพองค์อื่นๆ
1: ค่ะ
2: นะครับอย่างเช่นของไทยเราเนี่ยเป็นภาพหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะครับอย่างช่วงปีใหม่เนี่ยณปัจจุบันนี้ก็จะมีประเพณีมาที่เสาแรกนิยมไปไหว้อะไรครับเสาหลักเมือง
1: ต้องไปก่อนเลยเน
2: า
1: ะต้นปี
2: ว่าเสาหลักเมืองเราก็บอกว่าโอ้ยเสาหลักเมืองเนี่ยน่าจะเป็นคติจากอินเดียหรือเปล่าเพราะว่าเราขนานนามว่าเสาอินทขินคือเสาพระอินทร์แต่ว่าผมอยู่อินเดียมา4ปีกรุงนิวเดลีหรือว่ากรุงกัลกัตตาเมืองหลวงเก่าเนี่ยไม่เคยมีครับไม่มีเสาหลักเมืองครับ
1: ค่ะ
2: เขารับคติมาตอนท้ายเนี่ยเป็นเขตหรือว่าเป็นประตูเมืองด้วยซ้ำรับคติมาจากทางอังกฤษเห็นไหมครับว่าเราเนี่ยเอาคติความเชื่อของเราเรื่องเสาผีต่างๆเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะอาจารย
2: ์เอามาสวมนะครับแล้วเราก็สมมุติบทบาทเทวดาต่างๆเนี่ยให้กลายมาเป็นผีของเรานะครับเพราะฉะนั้นกษัตริย์ของเราเนี่ยนะครับจึงมีลักษณะหนึ่งที่พิเศษนะครับในอดีตกษัตริย์ในรัฐโบราณของสุวรรณภูมิเราเนี่ยในขณะที่อินเดียเองเนี่ยกษัตริย์เขาต้องกราบไหว้บรรดาเทพเจ้าสูงสุดอย่างเช่นพระนารายณ์นะครับกษัตริย์อยู่ในสถานะศาสนิก followerนะครับแต่ว่าในเซาท์อีสต์เอเชียกษัตริย์เราอ้างเลยครับอ้างเป็นอวตารเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อ้างสถานะเทียบเท่ากับเทพเจ้าเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคติที่แตกต่างจากอินเดียอินเดียมาเห็นแล้วก็จะงงมาก
1: ค่ะ
2: นะครับว่าทำไมคติความเชื่อของเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยแตกต่างจากต้นฉบับไปได้ไกลนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีอีกหลายอย่างนะครับอ
1: ี
2: กหลายอย่างก็จะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามถอดรหัสมาให้คนในสุวรรณภูมิเนี่ยได้เห็นถึงภูมิปัญญาที่มีร่วมกันมายาวนานเป็นพันปีนะครับเราอย่าไปหลงกับเขตแดนของภูมิภาคที่เพิ่งจะมาขีดเขียนกันเมื่อสัก200ปี300ปีเท่านั้นเองนะครับ
1: มากกว่านั้นแต่ทีนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้ค่ะอาจารย์ความท้าทายมันคืออะไรบ้างเราจะได้อะไรจากการวิจัยครั้งนี้ค่ะอาจารย
2: ์ครับอย่างแรกนะครับที่อาจจะฟังดูเป็นอุดมคตินิดนึงนะครับก
1: ็
2: คือความรู้ความเข้าใจเพื่อนบ้านนะครับเข้าใจอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเข้าใจถึงจุดประสงค์ของทางยูเนสโกที่ให้แต่ละประเทศนะครับให้ขึ้นมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองซึ่งขึ้นมาเนี่ยแต่ละประเทศมีหน้าที่รักษานะครับไม่ได้ว่าหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
1: ส่วนใหญ่จะคิดกันไปทางนั้นนะว่าฉันเป็นเจ้าของ
2: ใช่ครับก็คือเรามีหน้าที่ที่จะรักษาแล้วก็สืบต่อแล้วก็ต่อยอดไปในอนาคตนะครับทีนี้ในส่วนของการนำไปต่อยอดเนี่ยนะครับก็หลากหลายนะครับในทางระดับวิชาการนะครับก็อยากจะให้เกิดความรู้ใหม่ที่มองเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าสุวรรณภูมิเนี่ยในระดับภูมิภาค
1: ได้ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะไม่ทราบว่าในอนาคตนะครับว่าจะทำได้ขนาดไหนแต่ก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดก็คือการละอคติแล้วก็การเสริมสร้างนะครับในสิ่งที่จะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนะครับ
1: ได้เลยค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์อุเทนค่ะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะพูดคุยกันเรื่องราวของโครงการนะคะโครงการเกี่ยวกับวิจัยเรื่องผู้คนภาษาภูมิปัญญาร่วมรากสุวรรณภูมิก็ได้ความรู้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะดินแดนที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณในคดีภูมิปัญญาต่างๆตอนนี้กำลังจะถูกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลต่างๆนี่ค่ะเพื่อนำไปสู่การต่อยอดให้แก่ลูกหลานของเราได้สืบสานต่อไปในอนาคตด้วยนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะช่วงนี้ก็เรายังคงมีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินมอบให้คุณผู้ฟัง1ชุดนะคะในรายการสบายๆหลังข่าวของเราส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวเลยค่ะที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณยุวดีสิริชัยวัฒนาโยธินจากจังหวัดปทุมธานีขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะหมดเวลาแล้วค่ะผู้ฟังคะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าววันนี้นะคะดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรม

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับการเปิดเส้นทางการบินระหว่างประเทศอีกครั้งภายในปีนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ตั้งเป้าเก็บชัยชนะอย่างน้อย2นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาด้วยวันที่5กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาได้ดำเนินมาอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันแม้ว่าทั้งสองประเทศจะอยู่ห่างไกลกันคนละภูมิภาคแต่เวเนซุเอลาและประเทศไทยจางยึดมั่นในสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประชาชนของเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและเจตจำนงอันดีที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นก้าวหน้าทั้งในระดับทวิภาคีและภายในกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟอาชีพสตรีรวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนากอล์ฟไทยสู่ความเป็นเลิศเพื่อความก้าวต่อไปในเวทีระดับโลกณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมและคณะผู้บริหารสมาคมกอล์ฟริเวอร์เดลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพลาที่ประทับบริเวณกรีนหลุม18พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันและกราบองค์กรทูลเชิญทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569เสร็จแล้วเสด็จออกจากพระพลาที่ประทับและประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทีออฟหลุมที่18ทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟกลุ่มผู้นำเมื่อจบการแข่ง

0: ันพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสมาคมผู้แทนสนามและผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานธงประจำการแข่งขันและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่องไทยแลนด์กอล์ฟเซ็นเตอร์เสด็จเข้าบริเวณกรีนซ้อมพัดส่งร่วมทดสอบการพัดระยะไกลและลูกสั้นกับทอดพระเนตรการฝึกซ้อมเทคนิคการพัดและลูกสั้นของนักกอล์ฟเยาวชนณบริเวณกรีนซ้อมพัดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์ชั้น1ทอดพระเนตรการวิเคราะห์วงสวิงของนักกอล์ฟอาชีพสตรีการฝึกซ้อมวงสวิงในระยะต่างๆของนักกอล์ฟทีมชาติณช่องไดกอล์ฟแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องไฮเพอร์มานชั้น2ทอดพระเนตรการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของนักกอล์ฟอาชีพสตรีด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแข่งขันกอล์ฟควีนส์คัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงสนพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการกอล์ฟอาชีพไทยและนักกีฬาประเภทต่างๆมาโดยตลอดอีกทั้งยังทรงพระปรีชาสามารถในกีฬาหลากหลายประเภทที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประสบนิกรชาวไทยและในระดับสากลโดยการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคม2569ณสนามกอล์ฟริเวอร์เดลกอล์ฟคลับอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเป็นการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟไทยให้สามารถแข่งขันและสร้างผลงานในระดับสากลเพิ่มโอกาสการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากลซึ่งสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านของการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า300คนโดยผู้ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมด้วยถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งถือเป็นเกียรติยศและเกียรติประวัติอันสูงสุดและยิ่งใหญ่แก่นักกอล์ฟอาชีพนักกีฬาทีมชาติเยาวชนบุคคลในวงการกีฬากอล์ฟไทยตลอดจนทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟไทยและเป็นพลังที่สำคัญที่จะผลักดันให้นักกอล์ฟไทยมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานในเวทีระดับประเทศและเวทีสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปเวลา 17:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเอกณรงค์จารุเสรณีมวม.ปช.พ.ป.ร.4 ณ เมนวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:57 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประสบกนิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในโครงการรวมพลังจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตถวายองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดเดือนกรกฎาคมนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา74พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2569นี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่เคยพระราชทานไว้ว่า การบริจาคโลหิตจึงเปรียบเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพเช่นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่งใกล้บ้านท่านประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นไปอย่างสมพระเกียรติมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดำทยอยเดินทางมายังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทยอยเดินลงไปลงทะเบียนบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเพื่อลงทะเบียนและรับสติกเกอร์แสดงตนก่อนเข้าถวายสักการะตามลำดับนางสาวสศิเลขาดิเรกพิทักษ์จากกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสูญเสียและตั้งใจเดินทางมาถวายความอาลัยเนื่องจากทราบซึ้งในพระกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมพร้อมตั้งปณิธานว่าจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป
3: คือรักท่านนะคะแล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆนอนเหมือนโตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะมาถวายความอาลัยหลายด้านเลยนะคะที่ท่านทำประโยชน์ให้พวกเราค่ะทั้งในด้านช่วยเหลือสังคมที่เราเห็นกันอยู่ประจำก็คือเพื่อเพื่อนพายันยากค่ะก็จะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะทุกอย่างที่ทำได้ก็จะทำค่ะ
2: ด้านนางสาวเจนจิราดาดันจากจังหวัดแพร่กล่าวว่าแม้ไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าแต่ได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายรวมทั้งพระวิริยะอุตสาหะในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
3: เสียใจเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พระจันทร์สาก็พอๆกับเราก็เลยสุขว่ามันพูดยากก็มันอยู่ข้างในอ่ะก็เสียใจค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นพระองค์เลยก็เห็นท่านในเวลาออกไปทำพระราชกรณียกิจค่ะแทนพระองค์ก็คือพระองค์ไปแบบติดดินก็คือไม่ได้รู้สึกว่าพระองค์ท่านแบบสูงจนเราเอื้อมไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะ
2: ทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนอย่างครบถ้วนอาทิจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ Wi-Fi ฟรีพร้อมทั้งจัดระบบอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จะรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือสายใต้ใหม่และประตูเทวาธิรมเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งพัฒนาท่าอากาศยานหัวหินรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่จะเปิดเส้นทางอีกครั้งภายในปีนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงแผนเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรับฟังความเห็นผู้ประกอบการเบื้องต้นที่ประชุมได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเส้นทางบินหัวหินกัวลาลัมเปอร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งรวมถึงการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศใหม่อื่นๆซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยตรงแล้วยังช่วยลดความแออัดของสนามบินหลักอย่างสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าการพัฒนาครั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในระดับสากลโดยได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบเวลาที่ชัดเจนปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายอุโมงค์ถนนขยายอุโมงค์รถไฟและขยายพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ตามมาตรฐานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดยมีกำหนดการแล้วเสร็จพร้อมเปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการภายในปี2569นี้ด้านสายการบินแอร์เอเชียพร้อมเปิดบริการบินตรงระหว่างประเทศจากสนามบินหัวหินตามนโยบายรัฐบาลนายภัยรัตน์พรพัฒนานางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ส่วนภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการผลักดันท่าอากาศยานหัวหินให้มีความพร้อมรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบสายการบินแอร์เอเชียมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนนโยบายนี้จึงร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการพิจารณาการเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศปัจจุบันแอร์เอเชียให้บริการบินภายในประเทศที่ท่าอากาศยานหัวหินเส้นทางหัวหินเชียงใหม่อยู่แล้ว4เที่ยวบินต่อสัปดาห์และจะเพิ่มเป็นบินตรงทุกวันในช่วงเดือนตุลาคมนี
4: ้คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายฮาดิปซิงปูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียเปิดเผยว่าวิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านถือเป็นแรงกระตุ้นให้อินเดียเร่งขยายกำลังการผลิตและการจัดหาพลังงานภายในประเทศโดยอินเดียอยู่ระหว่างการประมูลพื้นที่ที่ยังไม่เคยสำรวจมาก่อนประมาณ 250,000 ตารางกิโลเมตรทั้งนี้อินเดียมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในประเทศระหว่างปี2568ถึงปี2569อยู่ที่25ล้านเมตริกตันซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำมันดิบของอินเดียเพียงร้อยละ10เท่านั้นขณะที่อินเดียถูกสหรัฐและยุโรปวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันของรัสเซียอย่างไรก็ตามอินเดียยืนกรานที่จะให้ความสำคัญต่อความต้องการด้านพลังงานของประเทศมากกว่าข้อพิจารณาด้านอุดมการณ์กระทรวงกลาโหมของไต้หวันออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพไต้หวันกลับมาเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายทหารโดยอ้างว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนจะต้องเข้าใจถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของไต้หวันและตระหนักถึงภารกิจของกองทัพไต้หวันท่ามกลางภัยคุกคามทหารและการแทรกแซงจากทางการจีนที่เพิ่มขึ้น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพจีนปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันเกือบทุกวันโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาไต้หวันตรวจพบเรือรบและเรือยามฝั่งจีนมากกว่า110ลำซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและถือเป็นสัญญาณของลัทธิขยายอำนาจทางทะเลที่ทอดยาวตั้งแต่ญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์ไปจนถึงเกาะบอร์เนียวสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าแนวปะทะอากาศตามฤดูกาลที่กำลังทวีความรุนแรงและเริ่มเคลื่อนตัวในวันนี้ส่งผลให้กลุ่มเมฆฝนแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยระดับที่4จากความรุนแรงทั้งหมด5ระดับจากเหตุฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดฟุกุโอกะไปจนถึงนากาซากิซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูจะเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์นี้ JMA ยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคคิวชูระมัดระวังดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ราบต่ำเหตุฟ้าผ่าลมกระโชกแรงรวมถึงอันตรายจากพายุหมุนที่อาจเกิดขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าเฉือนเอาชนะปารากวัย1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับโมร็อกโกที่เอาชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วมมา3ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้บราซิลพบนอร์เวย์เวลา 3:00 นและอังกฤษพบเม็กซิโกเวลา 7:00 นศึก Inline Freestyle World Cup มิลาน2026 Hero Battle Cup ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้2เหรียญทองจากวิริศพลวงอัคยากรในประเภทสไลด์รุ่นโปรเมนและเด็กชายคามินอินสว่างในประเภท Battle Slalom รุ่นโปรเมนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนี้ก่อนออกเดินทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการแข่งขันสัปดาห์นี้มีความสำคัญต่อการเตรียมทีมสำหรับศึก CV Cup 2026และชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก8สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งการได้เผชิญหน้ากับ4ทีมชั้นนำของโลกได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลและตุรกีในสนามนี้ถือเป็นโอกาสในการทดสอบศักยภาพของทีมอีกด้วย
7: ผมว่าเราก็โชคดีนะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่3เนี่ยเพราะว่าทีมที่เป็นผู้แข่งขันเราเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วในอยู่ในกลุ่มเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอการเตรียมตัวของเราเนี่ยแล้วเพื่อไปแข่งขันเนี่ยเรามีความใกล้ชิดหรือว่าเราทำได้ดีที่สุดขนาดไหนกับทีมที่เหลือนะครับ
6: ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในสนามนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้อย่างน้อย2นัดแม้คู่แข่งทั้ง4ทีมจะเป็นทีมแถวหน้าของโลกก็ตาม
8: ก็เจอทีมที่แข็งแกร่งนะคะมีพละกำลังอย่างเช่นอเมริกานะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างเหนียวแล้วก็ตุรกีหนักมากส่วนบราซิลก็แน่นอนอยู่แล้วเขาน่าจะมาเต็มอยู่แล้วยังไงก็คิดว่าสู้ได้ค่ะแล้วก็เป็นเกมที่หนักแต่ว่ามันเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยค่ะ
6: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม3ไทยพบสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีวันที่9กรกฎาคมไทยพบญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีวันที่11กรกฎาคมไทยพบบราซิลเวลา 13:30 นาทีและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมไทยพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2ที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามที่2จัดแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งระยะทางกว่า300เมตรเน้นทักษะความเร็วและการเข้าโค้งแตกต่างจากสนามแรกที่เป็นปั๊มแทร็กเพื่อให้เด็กๆได้พัฒนาทักษะหลากหลายและต่อยอดสู่การแข่งขันจักรยาน BMX ในอนาคตตัวได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองสำหรับผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ทั้งนี้สนามที่3และสนามที่4จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลโคราชในวันที่19กรกฎาคมและ4สิงหาคมตามลำดับแข่งขันในรูปแบบเรซซิ่งภายในฮอปรับอากาศพ พร้อมปรับรูปแบบสนามให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาชาย3คนประกอบด้วยธีรพัฒน์ปรือทองยศกรบูรพาและธนกฤตโชติเมืองปักในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งปีอย่าง Player of the Year 2025ถึง2026โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุม Pavilion A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครนอกจากนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะแถลงความพร้อมของทีมชาติไทยสำหรับสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยึดคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
10: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั่นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญนั่นน่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับและเป็นโลกเปลี่ยนสีโลกที่กำลังร้อนตับแตกร้อนชนิดที่เราไม่เคยรู้สึกมาไม่ว่าจะเป็นในไทยเอเชียยุโรปนี่โอ้คนยุโรปนี่ร้องอ้วกเลยนะเพราะว่าเขาไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้สิ่งที่คุณวิกรมอยากจะเล่าให้เราฟังคือว่าเราจะอยู่ยังไงกับโลกร้อนที่ยิ่งวันก็ยิ่งจะร้อนมากขึ้นสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับอาจารย์หยุ่นครับคุณฤทธิชัยจำได้รองประธานาธิบดีอัลกอร์ไหม
1: ใช่อดีตรัฐมนตรีอัลกอร์ซึ่งเป็นคนริเริ่มเรื่องของแก้ปัญหาโลกร้อนแกก็ทำสารคดีชื่อ The Inconvenient Truth ซึ่งเป็นสารคดีตอนนั้นที่เขย่าขวัญคนทั้งโลกเพราะว่าเป็นคนแรกๆในระดับโลกนะที่พูดถึงปัญหานี้ตอนนั้นคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคุณไม่รู้ว่าอะไรมันยังไงทำไมเราต้องกลัวมันว่าแอลกอร์นี่สร้างปรากฏการณ์ขึ้นมาเลยแล้วรู้สึกจะได้รางวัลโนเบลด้วยนะ
2: โนเบลก็เพราะแกทำไอสารคดีนั่นแหละถามว่าสารคดีที่แอลกอร์ทำขึ้นมานั้นน่ะมันสะท้อนอะไรเอ่ยตอนนู้นเนี่ยเขาไปเอาไอการไปเจาะน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้แล้วก็เจาะลงไปดูชั้นน้ำแข็งน่ะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งก็ปรากฏว่าเขาเจอนะพวกเกี่ยวกับเป็นตะกอนก็คือผงที่อยู่ในอากาศเพราะในอากาศเนี่ยของในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าฝุ่นละอองหรือเท่าฐานที่เราปล่อยขึ้นไปในบรรยากาศ
1: ใช่
2: แล้วเขาก็ดูในย้อนกลับไปเมื่อย้อนกลับไปเขาบอกเอ๊ะทำไมมันสะอาดขึ้นอ่ะมันไม่มีเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกเมื่อ100ปีที่แล้ว
1: ใช่
2: แล้ว100ปีก่อนนั้นถอยหลังไปเนี่ยไอ้น้ำแข็งอ่ะที่เป็นกาเซียเนี่ยเป็นธารน้ำแข็งอะไรต่างๆนี่เขาก็ทำไมเอ่ยมันสะอาดแล้วพอใกล้ขึ้นมาใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะเปื้อนฉะนั้นเขาก็มามองว่าในแต่ละปีที่มันเพิ่มอัตราการเปื้อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแย่เพราะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเพราะตอนนู้นสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วประชากรโลกยังไม่เยอะไงเมื่อคนไม่เยอะไอการใช้นะพวกพลังงานน้ำมันเอ่ยอะไรก็น้อย
1: ใช
2: ่เห็นไหมฮะวันนี้พอพวกคนมันเยอะขึ้นตอนนี้น่าจะ 8,400 กว่าล้านคน
1: เ
2: ออวันนี้นะแต่ทาง UN นี่ก็บอกว่าจะครบ10,000ล้านคนเนี่ยภายในอีกสักกี่ปีนะ10กว่าปีข้างหน้า
1: ใช่
2: ไม่ถึง20ปีฉะนั้นเมื่อปริมาตรคนเยอะการใช้นะไอ้พวกไม่ว่าจะน้ำมันเอ่ยอุตสาหกรรมต่างๆก็เยอะไงฉะนั้นตรงเนี้ยโลกจะอยู่ยังไงคุณวิชัยคิดว่าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้คุณวิชัยดูสิแล้วถ้าอีก10ปี5ปีข้างหน้านี
1: ่
2: เราจะอยู่ไงวันนี้ทางยุโรปนี่แค่44องศาใช่ไหมสูงสุดอ่ะ
1: ใช
2: ่ก็ตายกันเป็นเบื่อละแล้วถ้ามาดูในเมืองแขกอ่ะแขกนี่ร้อนมากเลยนะคุณวิชัย
1: ร้อนมากแล้วก็ตายกันเยอะมาก
2: น่าสงสารเดี๋ยวว่าที่ไหนเลยก็ที่ประเทศไทยล่ะคุณวิชัยคิดว่าเนี่ยถ้าร้อนขนาด40องศาเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าอะไรตายก่อนหนึ่ง
1: ผม
2: นกมันก็ไม่รู้จักปรับตัวไม่อะไรเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องนกตายใช่ไหมอันที่สองสัตว์เลี้ยงตายคุณยายคิดว่าไก่เลี้ยงไก่อะไรของที่เราเลี้ยงเอามากินเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะ
1: ยากอยู่ยาก
2: วัวแพะแกะ แล้วพวกนี้พอมันไม่สบายปั๊บนมเนื้อไข่ก็ลดลงไหม
1: อ
2: าหารของเรานี่คุณที่ชัยลดลงไหมเอ่ย
1: ลด
2: นะ
1: ลด
2: คุณที่ชัยดูสิว่าเมื่อสัตว์พวกนี้ได้รับผลกระทบด้วยการที่หนึ่งมันจะไม่ผลิตนะไข่นมตามปกติใช่ไหมแล้วก็ตายล่ะแล้วมันก็ยิ่งทำให้แหล่งผลิตพวกนี้ในหน้าร้อนตายไอ้การที่อากาศร้อนด้วยพระอาทิตย์นะให้ความร้อนต่อโลกเนี่ยเพราะว่าโลกร้อนไอ้น้ำท่านที่มันระเหยจากน้ำเข้าไปสู่บรรยากาศก็เยอะขึ้นเมื่อมันเยอะขึ้นมันก็อยู่ในทำไมบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกเนี่ยมีปริมาตรของไอ้น้ำความชื้นสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันมีทานเขาเรียกว่าทานน้ำกระแสน้ำอุ่นกับกระแสน้ำเย็นที่มันไหลไปใช่ไหม
1: ใช
2: ่ตรงไหนที่มันร้อนมันก็จะกระแสน้ำร้อนน้ำอุ่นไหลผ่านไปไอ้บริเวณนั้นก็จะร้อนพอมันร้อนปั๊บมันก็แรงไอ้กระแสน้ำเย็นนี่ไหลผ่านไปตรงไหนของทวีปมันก็จะเกิดความเย็นพอมันเป็นความเย็นปั๊บเนี่ยมันก็ดึงไอ้ความชื้นที่มันอยู่ในอากาศที่มันสะสมมาเยอะกว่าปกติเพราะว่าโลกร้อนมันเผาให้น้ำระเหยขึ้นไปมันก็จะกลายเป็นฝนตกแบบประเภทแบบคือตอนนั้นที่ผมจำได้ว่าฝนตกขนาดวันหนึ่ง500มิลเนี่ยที่ญี่ปุ่นตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยวันนั้นตกลงมาทีนึงนี่โอ้โหมันพังพินาศไปหมดเลยเพราะว่าปริมาตรน้ำมันอยู่ในบรรยากาศสูงแล้วประเทศไทยเราใช่ไหมเอางี้อ่ะกรุงเทพเนี่ยคุณวิชัยเอาง่ายๆกรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำมันตกมาเท่ากับกำลังที่เราจะระบายน้ำออกไปได้เนี่ยผมว่าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยไม่เกิน 30-40 มิลถ้าตกต่อเนื่องเลยเนี่ยเกิน 3-40 มิล 50 มิลไปเนี่ยโอ้โหเราก็เป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่นี่เคราะห์ดีนะว่าเรามีตัวระบายน้ำที่บ้านผมเนี่ยอยู่บนคลองแสนแสบใช่ไหม
1: ใช
2: ่คลองแสนแสบเขาก็มีปั๊มตัวมันเริ่มเลยนะที่ปลายของปั๊มออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ก็ยังดีแต่ถ้าบริเวณที่มันไม่มีตัวระบายน้ำล่ะ
1: ใช่เกิดอะไรขึ้น
2: ท่วมประเดี๋ยวคราวนี้อันนี้ท่วมก็ท่วมแบบที่ตกไม่ขีดบิน50มิลทันทีท่วมอย่างกับญี่ปุ่นตกทีง500มิลน่ะคุณธีชัยมากกว่านี้10เท่าคุณธีชัยคิดว่าเป็นไง
1: ท่วมท่วม
2: ผมเนี่ยในนิคมอมตะเคยตกทีเดียว200มิล
1: นั่นก็หนัก
2: หนักมากฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อโลกร้อนมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ทำให้น้ำแล้งในฤดูแล้งแต่มันจะทำให้หน้าฝนน้ำท่วมดังนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประเทศจีนเขาทำได้ถูกต้องทำได้ดีนะวันนี้ที่คนในยุโรปตายเนี่ยคุณทุชัยคิดว่าตายเพราะอะไร
1: ตายเพราะไม่ชินไงเพราะชีวิตอยู่กับอากาศเย็นอากาศหนาวมาตลอดแล้วมันพุ่งขึ้นไปความร้อนที่ชีวิตไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็บางคนไม่รู้อินโนยเนี่ยก็โดดลงไปในน้ำโอ้ยจมน้ำเลย
2: คราวนี้วันนี้เราต้องมาปรับตัวละว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นหนึ่งแล้วไม่ไปอาบไปตากแดดคนฝรั่งเนี่ยชอบไปอาบแดดนะ
1: ใช่
2: เราอย่าไปทำงานกลางแดดอันที่สองนี่ผมว่าเราเนี่ยต้องปรับตัวในการทำงาน อย่างกับที่ผมว่าเมื่อกี้นี้
1: อ
2: ันที่สามเนี่ยผมว่าเรานะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย
1: ครับ
2: เราเรื่องแอร์เนี่ยมันมีทั้งแอร์ร้อนและแอร์เย็นนะ
1: ฮีเตอร์กับแอร์คอนดิชเนอร
2: ์ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกับมีฮีเตอร์หรอกคนไทยคิดว่าหน้าหนาวเรานี่ผมว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้ฮีเตอร์มั้ง
1: ไม่เปิดหน้าต่างเฉย
2: แต่ถ้าไปเราเป็นคนที่อยู่ในเขตหนาวเนี่ยเราก็จะต้องสั่งแอร์แบบที่มีทั้งฮีเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็แอร์ด้วยฉะนั้นพาราหน้าร้อนเราก็ใช้แอร์แต่หน้าหนาวเราก็ไม่ต้องถึงแต่หน้าหนาวเนี่ยในเมืองไทยคุณวิชัยเคยหนาวที่สุดนี่ประมาณเท่าไหร
1: ่เมืองไทยเหร
2: ผมเคยไปในประเทศไทยอ่ะ
1: ดอยอินทนนท์ดอยอินทนนท์ก็บ้านหนาวจริงอันนั้นก็ลบไม่ถึงกับลบอันนั้นก็สี่ห้าองศาเคยเจ
2: อผมก็คิดว่าถ้าเข้าหน้าหนาวอย่างนั้นก็ไปสั่งแอร์ที่ทำไมเอ่ยปรับได้ทั้งร้อนและทั้งเย็น
1: อ
2: ย่างเงี้ยเราก็ปรับตัวได้สบายหน้าร้อนเราก็เปิดแอร์หน้าหนาวเราก็เปิดฮีตเตอร์แต่เรื่องหนึ่งที่สำคัญนะก็ความรู้ทางด้านการแพทย
1: ์
2: ที่ผมเนี่ยให้ความสำคัญมากคือผมก็เอาพยาบาลนะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานพนักงานเนี่ยหรือควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะแล้วก็เวลามีปัญหาอย่างนี้หรือจะต้องทำอย่างไรถ้าเรามีอย่างที่ผมว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเราเท่ากับเราก็จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นโลกร้อนได้ดีและไม่ได้รับผลกระทบถึงขั้นเสียชีวิตถึงขั้นอยู่ไม่ได้ถึงขั้นต้นทุนมันแพงไปหรือจะประสบปัญหาไม่คุณสุทธิชัยว่างเลย
1: ใช่ใช่ก็มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะช่วยแค่ไหนเอ๊ะคุณวิกรมคิดว่าที่รัฐบาลบอกว่ากู้พรกเงินกู้มา 200,000 แรกเอาไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยคนยากคนจนอีก 200,000 ล้านหลังเนี่ยจะให้คนไทยมีโอกาสเข้าไปสู่พลังงานสะอาดไปตั้งโซล่าแผงโน่ต่างๆนั่นนะอันนี้จะเวิร์กไหมอันนี้จะเวิร์กไหม
2: ผมว่าอันหลังมันดีนะ
1: อ
2: ันหลังเนี่ยรอให้เขาไปทำเป็นโซล่าเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะวันนี้พรบที่ให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะผลิตไฟฟ้าเองใช้เองเนี่ยมันไปขัดกับของ e-gat เมื่อก่อนนะ e-gat เนี่ยก็ห้าม
1: ก็
2: นี่ไงเมื่อก่อนเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยก็ถ้ากับทุกคนเนี่ยสามารถผลิตไฟฟ้าแล้วก็เอาไฟฟ้าที่ตัวเองมีเนี่ยเอาไปใช้ใช่ไหมอันนี้การลงทุนแบบอย่างนี้เนี่ยโดยมีการสนับสนุนจากนะเงินกฎหมายแล้วก็ไอ้บริษัทผลิตไอ้โซล่าเซลล์เนี่ยในนิคมผมเต็มไปหมดเลยนะมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สองเบอร์สามของโลกเนี่ยอยู่ในนิคมอมตะเยอะแยะเลยผลิตที่นี่แล้วก็ใช้ที่นี่เห็นไห
1: ม
2: ผมว่าไอ้ตรงนี้ดีนะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเขาใช้ตรงนี้พานเพิ่มขึ้นจากหลังคาคุณชายเห็นไหมว่าเวลาเขาไปวางบนหลังคาที่มันรับน้ำหนักได้เนี่ย มันจะมีช่องว่างระหว่างโซล่าแผงกับหลังคาไอ้ตรงหลังคาที่มีโซล่าแผงอยู่ข้างบนเวลาพระอาทิตย์ส่องลงมาปั๊บนะก็จะผลิตไฟฟ้าถูกต้องไห
1: ม
2: แดดเนี่ยมันจะส่งไม่ถึงหลังคาฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามีช่องว่างก็จะเอาไอ้ความร้อนเนี่ยระบายออกไปฉะนั้นในหลังคาที่มีโซล่าแผงเนี่ยนะก็จะทำให้เย็นกว่าหลังคาปกติ
1: อืม
2: นะอันนั้นก็คือลดความร้อน
1: ใช่
2: อันที่สองเราได้ไฟใช้แล้วไฟเนี่ยสารพัดอย่างโอ้เราใช้ได้หมดเลยนะตั้งแต่แอร์ตู้เย็นเรื่องแสงสว่างอะไรต่ออะไรใช้ได้หมดเลย
1: ใช
2: ่แล้วถ้ากลางคืนเราจะประหยัดไปอีกก็ใส่ไอ้สตอร์เรจไอ้เป็น
1: แบตเตอรี่
2: วันนี้ผมไปเมืองจีนมานะเขาทำแบตได้ดีมากมากแล้วก็ราคาไม่แพงนะฉะนั้นต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยเราชาร์จทานชาร์จแบตในเวลากลางวันเรากลางคืนก็ใช้แล้วใช้กลางคืนไม่พอปั๊บก็ออโตเมติกนะมันสลับขั้วเอาไฟหลวงมาใช้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้ววันนี้ประเทศจีนก็ทำกันทั้งแทบจะทั้งประเทศละ
1: ใช่
2: ฉะนั้นประเทศไทยเราก็ใช้อย่างนี้แหละดีแหละ
1: พอเกิดสงครามอิหร่านเราถึงมาพูดไงเรื่องโซลาร์เอเนจีความที่ต้องคิดก่อนใช่ไหมก่อนจะมีปัญหาวิกฤตน้ำมันไม่พอเอาทีนี้เอาว่ากันใหญ่เราต้องไปทำโซลาร์เอเนจีแล้วทำไมในภาวะปกติเราไม่รู้จักปรับตัวไม่ต้องรอให้มันเกิดวิกฤตก่อนไม่ได้เลย
2: คือความกระตือรือร้นแล้วก็วิสัยทัศน์ของเรา ในเชิงของตรงเนี้ยเราอาจจะอ่อนแ
1: อ
2: กว่าพวกญี่ปุ่นนะพวกเกาหลีไต้หวันเพราะว่าพวกนั้นเขาหนาวไงแล้วมีแผ่นดินไหวมีไต้ฝุ่นเข้าฉะนั้นความกระตือรือร้นในการที่จะป้องกันเนี่ยมันก็จะดีกว่าเราเราเนี่ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแล้วอุณหภูมิต่างกันเนี่ยช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยเราต่างกันนิดเดียวนะในหลักประมาณสัก20กว่าองศาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่อยู่เอาไม่ต้องใครเอาปักกิ่งดีกว่าปักกิ่งเนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยจะลบถึงประมาณ10กว่าองศา
1: โอ้
2: แล้วเวลาหน้าร้อนนี่จะร้อนร้อนขึ้นไปถึง40องศาฉะนั้นอุณหภูมิสูงสุดกับต่ำสุดนี่เกือบ60องศาเนี่ย
1: โอ้โ
2: หดังนั้นไอ้การที่อุณหภูมิมันต่างกันสูงขนาดนั้นทำให้คนเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวนะทั้งที่พักทั้งอาหารทั้งการแต่งตัวฉะนั้นตรงนั้นก็จะต่างกับเมืองไทยเพราะเราเนี่ยอยู่แบบสบายๆคุณชัยมีหน้าหนาวนี่คุณชัยก็อย่างน้อยก็ใส่เสื้อสักตัวสองตัว
1: แค่นั้นแหละ
2: เต็มที่พักกะม้า
1: แค่นั้นแหละ
2: แล้วก็หน้าร้อนก็เอาพักกะม้าห่
1: ม
2: แต่ถ้าเกิดคุณวิชัยไปอยู่ในประเทศจีนหรือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้แบบนั้น
1: ใช่
2: ดังนั้นความกระตือรือร้นของตรงนี้เราเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเรานะแล้วก็ความรู้อีกนะพวกเราชอบไปดูหนังดูละครไง
1: ใช่
2: เอาไอ้เวลาเนี่ยไปดูพวกนั้นแต่พวกนั้นนี่ไปดูเท่าไรก็แล้วแต่คุณวิชัยเห็นไหมว่ามันไม่ได้ช่วยให้มีความรู้นี
1: ่
2: เมื่อก่อนนี่คุณวิชัยทำหนังสือพิมพ์เนี่ยผมชอบอ่านนะเพราะว่ามีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน
1: ์ใ
2: ช่ไหมอันเนี้ยมันคือเกี่ยวกับการอ่านการดูถ้าเกิดว่าเราได้บริโภคสื่อเข้าไปที่มันมีประโยชน์มันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู
1: ้
2: นอกจากความกระตือรือร้นที่เราอาจจะน้อยแล้วแต่วันนี้ธรรมชาติมันกำลังบีบคั้นให้เราต้องกระตือรือร้นเนี่ยยังหน้าหน้าร้อนที่ผ่านมาเราเห็นคนยุโรปตายแล้วนี่คนอเมริกาคุณทิชัยคิดว่าจะมีปัญหาเรื่องหน้าร้อนใช่ไหม
1: ก็เริ่มมีแล้วที่นิวยอร์กนายกเทศมนตรีนิวยอร์กมาเตือนแล้วบอกว่านี่นะระวังนะความร้อนอย่างที่เราไม่เคยเจอกำลังจะมาถ้าอเมริกาเจออย่างนี้ยุโรปเจออย่างนี้โลกมันก็จะเปลี่ยน
2: อ
1: ย่างมีนัยสำคัญแล้วคือยุโรปเนี่ยบ้านเขาสร้างแบบเก่าไม่มีหน้าต่างไม่มีประตูแล้วก็ทำเพื่ออากาศหนาวใช่ไหม
2: ใช่
1: บอกว่าหลายบ้านเนี่ยคนแก่ที่อยู่คนเดียวตายก็เพราะว่าหายใจไม่ออกมันร้อนและมันก็ไม่มีใครดูแลเหมือนกับญี่ปุ่นที่เราเคยได้ยินหนาวตายอ่ะหนาวตายในบ้านเพราะอยู่คนเดียวเหมือนกันนี่ยุโรปกำลังจะมีร้อนตายในบ้านสำหรับคนแก่อันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าคนแก่ยิ่งเยอะลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วหนาวตายเนี่ยมันทรมานนะคุณร้อนตายก็ทรมานนะเราไม่รู้ว่าระหว่างหนาวตายกับร้อนตายอะไรทรมานกว่ากันนะคุณวิกรมบ้าง
2: ก็ทรมานทั้งหมดแหละผมเนี่ยเคยไปหนาวนะลบ22องศาแล้วที่ฮาบิน
1: อ
2: ะแล้วก็มีลมด้วยนะผมคิดว่าผมอยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยแต่กลับมาอยู่เมืองไทยก็40กว่าองศาผมก็เพนไปอีกเห็นไห
1: ม
2: เราต้องปรับตัวเราต้องมีการวางแผนเพราะฉะนั้นคนที่จะมีปัญหาก็คือตัวเรา
1: ใช่
2: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงเรียกว่าแฟนรายการเนี่ยที่ฟังเราแล้วเนี่ยลองช่วยส่งคอมเมนต์มานะว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันถูกต้องไห
1: ม
2: มีประโยชน์ไห
1: ม
2: แล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
1: นะ
2: ผมว่าตรงนี้มันมาจากสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วทำแล้วแล้วมันกำลังเกิดกับเราในหน้าร้อนเพราะประเทศไทยนี่ร้อนมากคนแก่ในที่จริงคุณวิชัยดูสิบ้านอยู่แถวบ้านนอกเนี่ยหลังคาจะเป็นสังกะสีเพราะมันจะถูกดีแล้วก็ทนใช่ไห
1: ม
2: แล้วดูหลังคาเป็นสังกะสีเนี่ยเวลาหน้าร้อนไม่มีไอ้พวกฉนวนไม่มีอะไรแล้วร้อนขนาดไหน
1: ใช่ใช่ใช
2: ่แล้วคนแก่ๆก็ติดเตียงนี่ทำยังไงที่อยู่ในบ้านเนี่ย ก็เป็นเตาอบ
1: หนักเลย
2: ก็เป็นต่อไปก็กลายเป็นไก่อบฟางไปแหละ
1: หนักเลยแหละ
2: ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าเราจะปรับตัวยังไงอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาล
1: อย่าหวังพึ่งรัฐบาลเพราะอะไร
2: เพราะว่าเราต้องช่วยตัวเราเองก่
1: อ
2: นให้รอดให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นถ้ารัฐบาลสามารถช่วยแล้วมาถึงมือเราได้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่เราอย่าไปงอมืองอเท้าแล้วก็รอแต่รัฐบาลแล้วรัฐบาลไม่ได้ส่งมาให้เราก็ไปว่าไปอัดรัฐบาลไม่มีประโยชน
1: ์ไม่มีประโยชน์นะรัฐบาลก็ทำได้แค่นี้แหละนะ
2: โอ้ก็ที่ผ่านมาเนี่ย10ปีก็โตได้แค่ 1.9% GDPชาวบ้านเขาโตกัน 4-5-6-7% ก็เพราะความสามารถของผู้นำไง
1: แต่ว่าที่น่าผมจะชวนคุณวิกรมคุยว่า12ปีรองนายกเอกนิติอีก12ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงแล้วตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นนะคุณวิกรมช่วยวิเคราะห์คราวหน้าเรามาคุยกันว่าเป็นไปได้ไหมแล้วต้องทำอะไรเราถึงจะเป็นประเทศรายได้สูงเพราะคุณวิกรมพูดมาตลอด GDP เราต้องโตเกิน 5% มันถึงจะอยู่รอดได้คุณเอกนิติรับลูกไปแล้วนะรับลูกไปแล้วฉะนั้นดูให้ดีว่าเราจะทำได้จริงไหมแล้วรัฐบาลต้องทำอะไรอีก
2: ต้องมาช่วยกันคิดต้องมาช่วยกันแนะนำคือคนที่เขาทำงานเนี่ยเป็นเหมือนกองหน้านะคุณสุริชัยฉะนั้นกองหน้าเนี่ยเขาจะไปเนี่ยเขาก็จะต้องไปทำให้ถูกต้องให้มันดีส่วนกองหลังเนี่ยเราส่งเสบียงเสบียงแห่งความคิดแล้วก็ข้อมูลมุมมองผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นของเราทุกคนนะคุณสุริชัยใช่ไหม
1: ทุกคนนะทุกคนแต่มันเท่าเทียมกันหรือเปล่ามันเท่าเทียมกันหรือเปล่าม
2: ันก็ดูนิ้วคุณสุริชัยยังยาวไม่เท่ากันเลยในโลกนี้มันยากแต่สิ่งที่จะทำก็คือว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันแต่เราต้องช่วยกันทำอย่างไรให้คนที่เขาอยู่กองหน้าเนี่ยเขาได้ข้อมูลนะแล้วกองหลังเนี่ยเราก็คอยที่จะเช็คตรวจอันนั้นทำถูกทำผิดใช่ไหม
1: ใช่
2: แล้วก็เสนอกันผมว่าเราเป็นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เราไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางด้านอะไรอย่างอื่นเราหวังว่ามันจะได้ดีขึ้นเรามักจะฝันเสมอว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้
1: พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เราต้องมีความหวังเสม
2: ออ
1: ย่าแล้วก็คุณวิกรมอย่าหวังพึ่งรัฐบาลต้องพึ่งตัวเราเอง
2: ให้มากที่สุด
1: ให้มากที่สุดตนเป็นที่พึ่งแต่งตนนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลหรือพึ่งใครทั้งสิ้นคิดเองต้องทำให้ได้มิฉะนั้นเราจะยากเราจะเหนื่อยลูกร้อนนี่เรื่องจริงใช่ไหมเอานิโยซูเปอร์เอานิโยนี่จะมีเรื่องฝนแรงด้วยนะคุณวิกรมเรื่องนี้เราควรจะคุยกันด้วยนะว่าเราจะเจอฝนแรงชนิดที่รุนแรงหนักหน่วงคุณวิกรมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำด้านเขื่อนอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องฝากกันช่วยกันคิดคุณวิกรมมีคำแนะนำกับรัฐบาลอย่างไรเรื่องเอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยที่กำลังจะมา
2: ดีฮะช่วยกันเราต้องช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันพูดในสิ่งที่มีเหตุและผลอย่าไปพูดไอ้คนบางทีเนี่ยพูดสักแต่พูดแล้วก็ไม่ได้มีความรู
1: ้
2: แล้วก็ไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงฉะนั้นมันก็ทำให้คนเขาไขว้เขวนะคนฟังอ่ะวันนี้เราก็มีอะไรก็ไม่รู้เป็นข้อมูลที่คนไปพูดเนี่ยไม่รู้จริง
1: ไม่รู้จริ ง
2: ผมนี่ก็ไม่ได้รู้จริงอะไรหรอกแต่หาแหล่งของข้อมูลที่น่าเชื่อถือบวกกับประสบการณ์ของเราเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งนะคุณริชัยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยดูสิผมพูดถึงเรื่องเวียดนามเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องน้ำท่วมเป็นยังไงผมพูดถึงเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยังไงนะล้วนแต่เราหวังดีต่อสังคมของเราทั้งสิ้นครับ
1: ถูกต้องถูกต้องนี่แหละครับวันนี้เรามาพูดคุยตั้งโต๊ะคุยกันเรื่องโลกร้อนปรากฏการณ์เห็นชัดแล้วนะไม่ต้องปฏิเสธกันแล้วนะว่าโลกมันร้อนขึ้นแน่นอนเราฐานะคนไทยแต่ละคนจะทำอะไรได้เพื่อดูแลตัวเราเองและเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันโลกาวินาศถ้าเราไม่ทำมันมีโลกาวินาศที่ คุณวิกรมกับผมห่วงคือสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดไหมนั่นก็โลกาวินาศและมาถึงวันนี้โลกมันจะร้อนจนกระทั่งโลกาวินาศไหมและมันจะโลกาวินาศเรื่องสงครามและเรื่องอากาศร้อนก่อนที่โลกาวินาศเพราะเราไม่มีกินเศรษฐกิจเราย่ำแย่ไหมเนี่ยมันเป็นวิกฤตทั้งสิ้นขอบคุณมากเลยครับคุณวิกรมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเร่งตรวจสอบกรณีเอกชนปล่อยตะกอนดินไหลลงทะเลบริเวณเกาะสิเรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสั่งระงับการปล่อยตะกอนดินเสี่ยงกระทบระบบนิเวศชายฝั่ง
5: นายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีตะกอนจากพื้นที่เอกชนไหลลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสิเรตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสั่งให้ระงับการปล่อยตะกอนลงทะเลทันทีเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่10จากการตรวจสอบพบพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของเอกชนเนื้อที่ประมาณ39ไร่เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการบริษัทผู้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวให้ยุติการกระทำหรือกิจกรรมที่ทำให้ตะกอนหรือวัสดุไหลลงทะเลในทันทีพร้อมกำหนดให้จัดทำมาตรการป้องกันและควบคุมการชะล้างพังทลายของดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กองทัพบกชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยขว้างระเบิดไปยังฝั่งกัมพูชาจนทำให้กำลังพลกัมพูชาบาดเจ็บเป็นข้อมูลเท็จคาดว่าเป็นกำลังพลใหม่เหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่ตกค้างอยู
6: ่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าเมื่อเวลา 12:35 ที่ผ่านมามีทหารไทยจำนวน7นายลาดตระเวนเข้าไปในพื้นที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และคว้างระเบิดมือจำนวน1ลูกเข้าไปยังที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาเป็นเหตุให้ทหารกัมพูชาได้รับบาดเจ็บ3นายเป็นข้อมูลเท็จและเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างสิ้นเชิงซึ่งจากการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวพบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยอย่างที่กล่าวอ้างโดยกองทัพบกประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากกำลังพลชุดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งยังขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยกับพื้นที่อันตรายพลาดเหยียบทุ่นระเบิดของฝ่ายตนเองที่เคยตกค้างอยู่ปิยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: เกษตรจังหวัดตรังเดินหน้าส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดทุเรียนจังหวัดตรังหลังพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดกว่า 8,000 ไร่
7: นายจตุรงค์พรหมวิจิตรเกษตรจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดตรังเดือนหน้าจัดอบรมหลักสูตรการติดตั้งระบบน้ำในสวนทุเรียนแก่เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบน้ำในสวนทุเรียนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569เพื่อมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรสามารถออกแบบติดตั้งและดูแลรักษาระบบน้ำทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลผลิต

0: คุณภาพโดยปัจจุบันพื้นที่ปลูกทุเรียนในจังหวัดตรังมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยพุ่งสูงถึง 8,057 ไร่การจัดการระบบน้ำจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางและคุณภาพของทุเรียนตรังยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อย

เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงที่เป็นเพลงประกอบในการโฆษณาของสายการบินแห่งชาตินะครับการบินไทยแล้วก็วงคาราบาวได้ทำงานเพลงจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมือนกันจะเป็นเพลงประจำของทางสายการบินแห่งชาติการบินไทยไปซะแล้วแล้วก็ในความรู้สึกในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการต้องหาข้อมูลหลักฐานแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้ถูกนะครับถูกกักตัวไว้นะฮะต้องถือว่าเป็นผู้ที่ต้องถูกกักตัวไว้สำหรับการที่จะได้ขึ้นศาลต่อไปที่ออสเตรเลียของพนักงานของแอร์โฮสเตสสาวท่านนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ดูถึงเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับพยานหลักฐานต่างๆที่กำลังยังรวบรวมกันอยู่ขณะนี้แล้วก็หาข้อมูลกันขนาดหนักกันทำหน้าที่กันอย่างหนักทั้งทุกภาคส่วนทั้งตำรวจปปส.ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของทางสนามบินแล้วก็ทางนิติคอนโดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องแล้วก็กำลังดูแลตรงนี้กันอยู่ก็คงจะมีความคลี่คลายออกมาเร็วๆนี้แหละครับแล้วก็คงจะต้องให้ความเป็นห่วงใยด้วยถึงแม้ว่าจะต้องถูกดำเนินคดีอะไรต่างๆเข้าไปในพื้นที่ของทางต่างประเทศต่างประเทศเขาเราก็ต้องให้กำลังใจว่าเขากว่าจะต้องขึ้นศาลเนี่ยต้องถูกจองจำในพื้นที่จำกัดเนี่ยนะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยต้องเป็นเวลาร่วมเป็นเดือนเพราะขาดอิสรภาพนะครับในระหว่างที่ต้องรอดำเนินคดีต่างๆกันอยู่นะฮะก็เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำร้อยควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้มาจริงวันนี้จะไปคุยกับพี่แฮทและวงคาราบาวที่เขาแสดงอยู่แถวใกล้ๆกับหอพักของลูกชายก็ปรากฏว่าไปไม่ไหวเพราะว่ามีภารกิจเยอะนะฮะก็เลยพอดีมีงานศพด้วยตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาที่วัดบางแพรกเหนือเพิ่งจะกลับมาเป็นพี่ที่เคารพนับถือกันเป็นนักพากย์นะครับก็สูญเสียภรรยาไปก็เลยต้องไปร่วมฟังสวดศพที่ผ่านมาก็ในคิดว่าคงจะไปคุยกันในช่วงต่อไปตอนนี้เขาลงบุ๊กไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะฮะแล้วก็เปิดให้คุณได้จองกันนะครับทั้งระดับต่างๆคนก็เฝ้าใจจดใจจ่อกันนะฮะซึ่งก็เข้าใจนะครับทุกคนก็อยากจะชมแต่ว่าเรามีพื้นที่จำกัดแล้วก็เราก็แบ่งเป็นเรื่องของการได้นะฮะให้คนที่เคยมาอยู่นะฮะคนที่มาชมเป็นประจำได้นะครับได้รับสิทธิ์ก่อนนะฮะก็แบ่งเป็นระดับต่างๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นการแบ่ง ความไม่เท่าเทียมชนชั้นทั้งนั้นนะฮะก็เป็นการแบ่งไว้เพื่อที่จะให้สิทธิ์ของคนที่เขามาเป็นประจำสม่ำเสมอนะฮะที่ผ่านๆมาก็นำมาเป็นประจำสม่ำเสมอผมก็กำลังสารวนวุ่นวายอยู่กับเรื่องการเตรียมการในเรื่องของสถานที่เพราะว่าก็เป็นห่วงและกังวล นะครับคนดูเยอะๆมันแน่นๆมากๆเราก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบการอพยพผู้คนถ้าว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าการทางหนีทีไล่ต่างๆนะฮะไม่อยากให้เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อกังวลส่วนที่ได้แจ้งไปในเรื่องของหนี้สินที่ได้ต้องกู้มาสำหรับสหกรณ์ก็เพราะว่าจะต้องมีบางส่วนที่เราต้องนะฮะได้จ่ายโดยที่ทางราชการไม่สามารถที่จะนะครับเบิกได้นะฮะเช่นการดูแลเรื่องศิลปินเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่สามารถที่จะเบิกทางราชการได้นะฮะก็ต้องดูแลกันนะครับอันนี้ก็ต้องมีงบส่วนตัวงบที่นะครับหามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สมาชิกก็ปรารถนาดีอยากจะทำ
ำเสื้อบ้างอยากจะไปจัดกิจกรรมอะไรต่างๆไปให้บ้างนะครับเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้ให้ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าอันนี้คงไม่ขอน้อมรับเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเราทำงานให้ทางราชการแล้วก็มีงบทางราชการแล้วนะครับส่วนที่เราจะไปนะฮะจัดสรรปันส่วนให้เพียงพอนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางการดำเนินการของเราเองส่วนของผมเองก็คือเอาไว้ส่วนของที่กู้หนี้ยืมสินไว้ของสหกรณ์นี่ก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวด้วยนะครับแต่นี้เราก็พอจะมีทางที่จะชดใช้ได้กับทางราชการกันไปแต่ว่าส่วนที่นะฮะที่จะทำหน้าที่ทำงานกันก็เดี๋ยวคงจะไปหลังจากเกษียณแล้วนะฮะว่าจะมีวิธีการที่เราจะไปร่วมกิจกรรมอันใดบ้างนะฮะอาจจะเป็นกิจกรรมของทางหน่วยงานหรือว่าทางส่วนอื่นๆที่เขานะครับสามารถที่จะได้ทำงานสนับสนุนกันได้เราก็ยินดีนะฮะก็จะเป็นงานสักส่วนรวมนะครับแต่ส่วนตัวนี้ก็จะขอไม่รับนะฮะไม่รับทั้งนั้นขอบคุณมากๆนะครับที่ปรารถนาดีไม่ว่าจะทั้งเรื่องเสื้อหรือว่าจะรวมไปการจัดของที่ระลึกหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการจะไปจัดนะฮะจัดคอนเสิร์ตกันแล้วก็รวมตัวกันนะครับต้องขอบคุณมากๆความปรารถนาดีแต่นี้เราก็ต้องขอไม่น้อมรับเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับได้นะฮะทั้งเป็นในส่วนของหลังจากเกษียณราชการไปแล้วก็ตามทีไม่ได้เป็นราชการแล้วแต่ก็จะไม่ขอรับเพราะว่าอันนี้เราเป็นความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมแล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นที่เป็นเราก็มีอะไรต่างๆที่เราจะต้องหนี้สินต่างๆที่เราจะต้องไปชดใช้นั้นก็อาจจะเป็นส่วนของส่วนตัวก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะฮะเดินทางกันด้วยบทเพลงที่คุณได้ขอมาทั้งใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาได้ส่งมาให้แล้วแล้วก็ทางหมายเลขโทรศัพท์ของทนตุนตุนตรีหมายเลข0816346452หมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับคือวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าคุณรัศมีมณีนินก็ยังเงียบหายไปตรงนั้นจะเที่ยวไปวิ่งแล้วเห็นมีทางเฟซที่ส่งภาพว่าข้อมือมีปัญหาเรื่องไม่แน่ใจว่ากระดูกหักไปหรือเปล่านะครับก็จะขอให้เธอได้พักไปก่อนก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าติดต่อกันได้นะฮะสื่อสารกันได้ต่อไปก็จะได้นำเสนอกันในช่วงเวลาของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินทีมงานของทนดนตรีในคืนวันนี้คุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันนันวัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีมนวิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองหัสดินเทพหัสดินนักธยาช้างน้อยนักเดินทางและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็ไปถึงท้องฟ้ากันกับสายการบินแล้วก็มาเพลงเกี่ยวกับท้องฟ้ากันสัก2เพลงกันละกันทีโบนนะครับเธอเห็นท้องฟ้านั่นใหม่และนกบินลัดฟ้ามาลิโคนาครับ

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:32 นเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์มาริโอน่าซึ่งก็ได้เชิญธงผืนใหญ่ขึ้นสู่ยอดเสาผมก็เลยถามไปว่าใครเป็นคนเชิญธงดูแข็งแรงเขาบอกเลขาบอกอาจารย์ไข่กับพี่หญิงไม่น่าจะใช่มั้งนะดูแข็งแรงเป็นธงโลโก้16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าแล้วก็เป็นพื้นสีดำเพื่อที่จะได้เป็นการแสดงถึงความอาลัยก็ในเรื่องกันนะครับที่เราได้สูญเสียในสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นส่วนที่มีความรักความผูกพันของคนทั้งชาตินะครับเป็นการแสดงความอาลัยสำเร็จในพระกรุณาธิคุณนะครับก็จะมีธงผืนใหญ่นี้นะครับก็เห็นเชิญธงขึ้นไปแล้วบนยอดเสาไม่รู้ว่าที่ไหนหรือว่าที่แคมป์ไฟหรือเปล่าเสาที่5ธันวาคมก็เชิญผมด้วยนะครับว่าจะต้องไปทำหน้าที่16ปีแคมป์ไฟดนตรีแผ่นดินนี้มีตำนานที่ไร่หุบกระพงก็ตอนนี้เปิดให้จองบัตรกันแล้วนะครับทาง0853734316นะครับแล้วก็แอดไลน์เขามาริโอน่าแคมป์ไฟดนตรีกันได้เลยตอนนี้ก็ไปอุดหนุนอาจารย์ไข่กันเยอะๆแต่ว่าในช่วงปิดท้ายของถนนดนตรีในเดือนสิงหาคมก็จะมาที่ถนนดนตรีนะครับให้กับถนนดนตรีไลฟ์เป็นนะครับเป็นศิลปินปิดท้ายนะฮะปิดท้ายปีของถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโอน่ากอดคอกันร้องเพลงนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงแล้วก็คงจะได้มีธงโลโก้ของถนนดนตรีบ้างฮะถามคุณจอกวสันต์ว่าจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราจะขึ้นบนยอดเสาของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะฮะใครจะขึ้นไปกับผมบ้างเสาเราสูงนะครับของวิทยุแห่งประเทศไทยขึ้นไปสักครึ่งเสานี่คงใส่ขาสั่นพับๆแล้วนะครับก็นี่แหละครับคือกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันกับศิลปินที่กันได้ทำงานทำหน้าที่กันตอนนี้ก็มาสู่เรื่องของหลังจากที่ปิดท้ายถนนดนตรีไลฟ์ไปเราก็จะเคลื่อนที่ไปทำงานให้กับพี่น้องที่ได้เคยมาช่วยถนนดนตรีเราก็จะไปตอบแทนเขาเหล่านี้นะครับทั้งองค์กรทั้งมูลนิธิสถาบันต่างๆหรือว่าตัวบุคคลด้วยที่ได้มาช่วยให้กับถนนดนตรีได้เดินทางกันมาสู่ปีที่3สำหรับถนนดนตรีไลฟ์และ31ปีของรายการถนนดนตรีก็จะเป็นการไปตอบแทนพระคุณของทุกๆท่านนะครับเดินทางกันด้วยเพลงวิชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็วันนี้งานวรรณกรรมไม่ได้นำเสนอครับแต่ว่ารอคุณรัศมีมณีดินที่จะหายจากอาการบาดเจ็บนะไปวิ่งมาคงจะล้มนะครับเพลงที่เมื่อวานนี้มีผู้ฟังขอมาทางนะฮะทาง Google Form นะฮะที่แอดมินได้ส่งมาให้แล้วมีเพลงติดค้างเมื่อวานผมไม่ได้จัดรายการเพราะว่าเปิดเทปของถนนดนตรีไลฟ์จุดพักของนักเดินทาง78ปีนักงานคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวดีระดายไปยัง คิดว่าช่วงท้ายเดี๋ยวจะขอเพลงเอานำเทปช่วงท้ายเมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงท้ายที่นักหงาเล่นอย่างสนุกสนุกมากให้กับถนนดนตรีนะครับเพื่อจะเกษียณอายุราชการผมด้วยนะครับก็สนุกมากก็เมื่อวานฟังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะให้คุณทุนชัยได้ช่วยนะฮะช่วยเอาช่วงท้ายนะฮะช่วงท้ายของเทปชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดกันในชั่วโมงสุดท้ายกันก็จะเป็นช่วงที่มีเพลงเร็วๆสนุกแล้วรายการเมื่อวานนี้ปิดสถานีไปซะก่อนนะฮะท่านที่ฟังทางวิทยุอาจจะไม่ได้ฟังเดี๋ยวผมจะให้มาฟังกันอีกครั้งหนึ่งในคืนวันนี้นะครับเมื่อวานนี้มีเพลงที่คุณผู้ฟังไม่ได้เปิดให้คุณแตงหอมนะฮะขอเพลงจากอุบลราชธานีบอกคิดถึงเมื่อ20ปีที่แล้วคิดถึงบ้านศรีสะเกษนอนอยู่กระท่อมนาฟังวิทยุธานินชีวิตไปตามวิถีนี้โอ้โหฟังทนดนตรีมา20ปีแล้วนะฮะขอเพลงนี้ไว้อยากขึ้นสวรรค์และดอกไผ่บ้านที่คุณเด็กฟังทน

วันที่13กรกฎาคมนี้ขอให้พี่แอดเล่นแต่เพลงช้าๆเพลงเก่าๆในยุคแบบเป็นโฟกกับพี่เล็กแล้วไม่เต้นกันเลยดีไหมแบบไม่ต้องเต้นนั่งฟังอย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าก็อยากจะมีเพลงฟังอย่างเนี้ยเดี๋ยวต้องไปคุยกันนะครับว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าถ้าเล่นโฟกเนี่ยมันจะต้องซ้อมกันเยอะเมื่อกที่แกไปญี่ปุ่นมาก็เป็นดนตรีโฟกก็ต้องไปซ้อมกันเยอะกันทันให้แล้วนะครับแล้วก็มีในไลน์ของทนดนตรีที่มีสมาชิก927ท่านยังไม่ครบพันทีวันนี้เป็นวันเกิดนัสเสกคนรักเพื่อชีวิตบอกมานัสเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางครบ71ปีก็อะไรนะคุณหมีประตูรถหนีบนิ้วมืออ๋อครับครับผมทราบนะแล้วก็ที่ธงมาริโคน่าที่ชักอยู่บนยอดเสาอยู่ที่หุบกระพงคุณเลขาว่าหนูจะไปรักธงนี้อย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงแล้วก็ส่งพี่เมฆขึ้นไปอ๋อครับเพราะคุณเมฆเขาไม่ค่อยถนัดที่สูงเขาไปจะมาริมฝั่งน้ำเพราะว่าต้องวางเบ็ดนะครับแล้วตอนนี้เขามีเรื่องหนึ่งเขาอะไรนะเขาไปหาเต่าเหรอวันก่อนที่เครื่องส่งพันกิโลเออนะครับท่านตูนเถอะเพียวหน่อยอ๋อตูนบริสแลมเลยฮะครับก็คุณบสันวงสว่างเพื่อนจบนักออกแบบบอกว่าน่าจะสูงมากไม่ได้ต้องขออนุญาตเดี๋ยวมีข้อห้ามอ๋อครับครับเออนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าธงผืนนี้ของมาริโกน่านี่เขาชักไว้ที่เสาที่ไหนเดี๋ยวต้องไปชมที่แคมป์ไฟมาริโกน่าหรือว่าวันที่6สิงหาตอนอาจารย์ไข่กับมาริโอน่ามาก็ลองถามกันดูกันแล้วกันก็คิดว่าคงจะได้พูดคุยถึงเรื่องราวของคอนเสิร์ต16ปีแคมป์ไฟดนตรีแน่นอนนะฮะก็ดีพอดีเลยนะครับก็จัดปิดท้ายทนดนตรีไลฟ์แล้วก็ได้คุยกันทั้งศิลปินที่มาทุกท่านนะครับทุกศิลปินที่มาแสดงที่ทนดนตรีไลฟ์ตลอด3ปีต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ค่ายเพลงทุกค่ายเพลงแล้วก็เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับทั้งนอกจากทั้งศิลปินแล้วก็ที่เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยที่มอบลิขสิทธิ์ต่างๆในการที่เผยแพร่ให้กับชนดนตรีเพราะเราก็จัดไม่ได้เป็นการหารายได้ใดๆทั้งนั้นนะครับให้คนเขาชมฟรีแล้วก็ได้จัดเป็นกิจกรรมเพื่อที่จะบันทึกรายการนะครับเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTทุกวันเสาร์ต้นเดือน4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเป้าหมายคือเรื่องนี้นะครับเรื่องการบันทึกรายการเพื่อออกอากาศและให้คุณได้เข้าชมในสถานที่ของทางราชการที่มีเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์และสังคมส่วนรวมโดยทนดนตรีได้รับมอบหมายให้จำทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งมีพื้นที่อยู่เพียงแค่ 1,000 กว่าที่นั่งฉะนั้นถ้าคนเยอะเมื่อศิลปินที่มีชื่อเสียงและได้ความนิยมมีคนเยอะมากเราก็ต้องใช้วิธีการที่จะต้องลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าและคนที่นะฮะมาที่หน้างานตอนนี้ก็คงจะต้องมารอคอยแต่ว่าตอนนี้นะฮะที่หน้างานไม่ต้อง walk in นะครับเพราะว่าสำหรับคาราบาวเนี่ยก็คงจะเต็มแน่ๆนะฮะหลังจากที่เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันเป็นช่วงเวลาของระดับนะฮะระดับต่างๆที่คุณที่เคยได้นะฮะมาชมก็จะได้รับสิทธิ์กันก่อนนะครับกันทางกันในช่วงท้ายกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากสุราษฎร์สาวสุราษฎร์ขอมานะครับทาง0816346452คุณเขาอย่าเยือกแม้ถ้าเวลาทันผมจะเปิดเรฟูจีอีกเพลงหนึ่งครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

สังคมปัจจุบันนี่มันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อ

ดาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทา

0: ูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายผู้ช่วยรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกรณีเด็กขับรถชนพระสงฆ์ธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารพร้อมกำชับเร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
4: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกับศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.จังหวัดมุกดาหารเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเด็กขับรถชนคณะพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมโดยได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้พม.จังหวัดมุกดาหารประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัวทั้งนี้กระทรวงพม.เน้นย้ำแนวทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเยียวยาจิตใจและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ครอบครัวผู้เสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ท่าอากาศยานเชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ CMEX 26บูรณาการทุกหน่วยรับมือเหตุโจมตีและก่อวินาศกรรม
5: นายการันธนกุลจีรพัฒน์ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบบทที่2กรณีการโจมตีด้วยอาวุธหรือการก่อวินาศกรรมและลอบวางเพลิงประจำปี2569ณท่าอากาศยานเชียงใหม่เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและประเมินความพร้อมในการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนของขั้นตอนการฝึกซ้อมได้จำลองสถานการณ์คนร้ายใช้อาวุธบริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เข้าเผชิญเหตุในเบื้องต้นพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อสั่งการจัดการพื้นที่อพยพผู้โดยสารไปยังจุดปลอดภัยสำหรับการฝึกซ้อม CMEX 26เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรและการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์5ปีกำหนดทิศทางเกษตรสู่ความยั่งยืน
6: นายเทิดศักดิ์กรันจวนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนเกษตรกรสถาบันเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสระยะ5ปีปีพุทธศักราช 2571 ถึง 2575 เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในวันอังคารที่7กรกฎาคมนี้ณห้องประชุมโรงแรมตันหยงหรือสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสสำหรับร่างแผนดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนเชื่อมั่นว่าทุกความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ

0: างจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตภาคการเกษตรของจังหวัดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยเด็ดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับรังที่นี่ถนน

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆกับเพลงชีวิตสมัยครูกำพลสัมพุทธานนท์ถือว่าเสน่ห์กมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่ผู้สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ก็มาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกับผมพิญญารุ่งสมัยนะคุณทุนชัยคำรอดก็กลุ่มเสียงกำลังอ่านก็อ่านจะจบแล้วล่ะครับสิไรลาวปัญญาพันธพาณิชย์นักเขียนหนุ่มที่ไปพบกันเมื่อตอนที่เดินทางไปลาดใต้โหนดไปงานบ้านนักเขียนแล้วก็20ปีหุบเขาฝนโปรยไพรได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันไม่มากนักในระหว่างทางและระหว่างที่พักแต่หลังจากนั้นแล้วเมื่อเขามอบหนังสือไว้ให้ก็เลยถ่ายนำในเรื่องเขามาถ่ายทอดว่าโอ้โหนี่ประเทศลาวนี่โดนทิ้งระเบิดมากมากจริงๆนะถึงขนาดว่าในเรื่องราวที่บอกว่าไม่สามารถจะทำนาทำไร่อะไรได้เลยเพราะว่าถ้าขุดลงไปหรือไถลงไปหรือแม้กระทั่งก่อกองไฟก็มีสิทธิ์ที่จะมีวัตถุระเบิดอยู่ใต้พื้นดินเต็มไปด้วยระเบิดทั้งนั้นในสมัยที่มีสงครามเวียดนามแล้วก็สงครามที่แม้กระทั่งอเมริกาเองที่ส่งทหารเข้ามารบทหารเองก็ไม่รู้ว่ารบเพื่อใครเพื่ออะไรครับแล้วก็ต้องสูญเสียชีวิตกันจำนวนมากมายมหาศาลแต่ว่าได้อ่านเรื่องราวแล้วก็เลยก็คงจะเช่นเดียวกับที่เพลงที่ได้บ่งบอกไว้ว่านะฮะไม่ว่าจะยังไงก็คงเหลือไว้นะฮะในคราบน้ำตาแล้วก็คนที่เป็นผู้ที่สูญเสียจากภัยสงครามก็คือผู้ที่บริสุทธิ์และไม่ได้รู้อินูอินเนททั้งหลายนะครับแต่ทางการในชั่วโมงที่2นะครับเพลงที่คุณขอมาทางนะฮะทาง Google Form แบบฟอร์มที่ให้ไว้ในการขอเพลงนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพลงเพื่อชีวิตที่ได้ถ่ายทอดให้กับคุณตรงนี้ครับบทเพลงที่มีเรื่องราวของการสะท้อนความเป็นจริงในการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนในเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆของศิลปินที่ได้นำมาพูดถึงนะครับศิลปินลาวท่านนี้กวีสิไลนี่ก็กำลังดูเขาแต่งเพลงด้วยนะปัญญาเนี่ยเขาแต่งเพลงแล้วก็เห็นบอกว่าเขาสนิทกับอาจารย์ไข่มาริฮุน่ามากด้วยโอ้แล้วก็เลยส่งข้อความไปให้เขาเพื่อจะสื่อสารกันว่าคงมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศลาวบ้างในโอกาสต่อๆไปนะครับครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2กับเพลง

0: คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะไม่มีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น
1: สี่ทุ่ม27นาทีครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ก็มีผู้ฟังจากหัดใหญ่โทรมาทาง0816346452 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีว่าถ้าเกษียณแล้วจะได้จัดมาอีกไหมบอกเสียดายถ้าไม่ได้จัดทนดนตรีต่อก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่จะมารับตำแหน่งรับหน้าที่กันใหม่ว่าเขาจะมีนโยบายอย่างไรแต่ว่าถ้าผมเองก็ยินดีพร้อมอยู่แล้วสำหรับการทำรายการทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ที่เราทำอยู่ที่สตูดิโอที่บ้านเป็นสตูดิโอที่ได้นะครับประกอบร่างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาก็เป็น10ปีแล้วนะครับก่อนโควิดอีกก็เลยทำให้คุณภาพของเสียงต่างๆก็ว่าก็ใกล้เคียงกับที่ห้องส่งที่อยู่ที่วิทยุแห่งประเทศไทยที่ทำงานนี่นะครับตอนนี้เราก็เครื่องมือก็พร้อมแล้วนะฮะทั้งการทำรายการแล้วก็ทั้งจะประกอบงานนะฮะส่วนตัวก็คือภาคหนังภาคซีรีส์วันนี้น้าคนที่สูญเสียภรรยาเสียชีวิตลงเขาก็เป็นนักพากย์นะครับวันนี้ก็นักพากย์ไปกันเต็มเลยเจอกันนะฮะทั้งคนพากย์รุ่นเก่ารุ่นใหม่มากันเต็มก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเรื่องการพากย์สมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่เหมือนนักพากย์รุ่นเก่าๆสมัยก่อนนั้นนะครับวันเกิดเนื้อเสกศักดิ์สิทธิ์นะฮะ71ปีก็ออกมาสักครู่นี้จะขัดใหญ่ขอเพียงหลังนะครับก็ผมก็ตอบได้คือว่าต้องรอแต่พร้อมนะครับพร้อมที่จะทำหน้าที่ก็คงจะทำไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับแต่เขาสั่งให้หยุดก็อะไรก็จะหยุดถึงแม้จะเกษียณแล้วนะครับสำหรับวิทยุนะครับแต่ทีวีเนี่ยทาง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่องสวีทก็จะยุติในอีกประมาณ2เดือนไม่ประมาณนะครับก็อีก2เดือนข้างหน้านี่แหละครับอีก2ครั้งก็จะยุติแต่เทปนะฮะเทปรายการเนี่ยก็จะนำของเก่ามานำเสนอกันแล้วก็ทางช่อง11เขาจะให้มาดำเนินรายการคือทำเป็นรูปแบบรายการแล้วก็นำเทปที่ยังไม่ได้ออกอากาศทั้งหมดเนี่ยมาออกอากาศอันนี้กำลังรอพังรายการให้นิ่งๆก่อนนะครับหลังพังรายการทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ในช่วงวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มเดือนละ2ครั้งต้นเดือนก็ติดตามกันได้ครับทางจอทีวีส่วนทางวิทยุก็ได้ยินเสียงกันแบบนี้ก็จะทำหน้าที่กันต่อไปและเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะครับเพลงผมเลือกเพลงนี้ให้กันแล้วกันนะครับเธอผู้เสียสละครับ

0: กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:37 นครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เสาร์และเทศ3:00 ถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz AM 819 891และ 1467 kHz พร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดสัญญาณของรายการถนนดนตรีอยู่ในขณะนี้นะครับก็มีขอเพลงขอทานสะพานลอยจากวงคันไถ300บ่อไร่จังหวัดตราดแล้วก็มีขออีกรักฟังที่กุชินารายแต่ว่าฟังสวท101ขอนแก่นมายอกไก่นะฮะลังหัดใหญ่จากหัดใหญ่แล้วอะไรก็ได้จากเกาะสมุยทุกท่านก็บอกว่าฟังกันมาเป็น20ปีอย่างนั้นเลยโอ้โหจะฟังอะไรกันเนิ่นนานต่อเนื่องกันนี่นะครับก็ทนดนตรีก็31ปีแล้วก็มันผูกพันกันนะก็มากกว่าความเป็นผู้ฟังผู้จัดหรือว่ารายการวิทยุธรรมดามันน่าจะเป็นแบบเหมือนสถานีวิทยุแห่งความเป็นพี่น้องกันไปแล้วนะครับก็มากกว่าความเป็นแค่การดำเนินรายการแล้วก็จัดรายการแล้วให้คนฟังอย่างเดียวไม่ใช่มันผูกพันมาเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปซะหมดแล้วสำหรับถนนดนตรีไม่ว่ากิจกรรมใดๆทั้งกิจกรรมที่ถนนดนตรีเองได้ทำหน้าที่แล้วก็ที่ไปช่วยงานหรือว่าไปทำหน้าที่ให้กับกิจกรรมอื่นๆเขาจะมีงานเร็วๆนี้นี่เดือนอะไรกรกฎาคมอ๋อกรกฎาคมเดี๋ยวของเราจบงานของเราก็จะมีงานอื่นๆอีกที่เขาจะให้ไปช่วยงานซึ่งจะเป็นช่วงนู่นน่ะพฤศจิกาที่เมืองการนะฮะไปเมืองการกันในคอนเสิร์ตใหญ่อีกคอนเสิร์ตหนึ่งก็เป็นทีมเดียวกันกับภาษานี่แหละครับแต่ว่าเป็นเพื่อนๆของทีมภาษานเขาก็ขอให้ไปช่วยพิธีกรนะฮะทางเราก็จะได้ไปเจอกันในช่วงเดือนพฤศจิกาด้วยย้อนด้วยหลังจากที่เกษียณนะครับหลังจากสิงหาแล้วนี่ก็ตะเวนไปทำงานชดใช้เขานะครับคุณฟังขอหมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่หมาป่าเกมอะไรเนี่ยหมาป่าเนี่ยลูกสาวก็ดูในมือถืออยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็อะไรใครโกหกอะไรเนี่ยหมาป่านะฮะผู้ฟังขอเพลงนี้มานานๆได้ฟังสักครั้งหนึ่งก็มอบให้กันละกันพอดีมีใช่ไหมครับคุณทนชัยก็ฟังกันมาปะเท่ากลางเมืองใหญ่และต้อง2วัยจากคุณจิมฟังอยู่ที่

ท่านผู้มีเกียรติท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีก่อนที่ขบวนแห่ของผู้ประกอบการจะมาถึงเราขอเสนอบทเพลงที่สร้างขึ้นด้วยความยากลำบากและความพยายามอันมากมายมหาศาลว่าจะได้นำมาเสนอต่อท่านในที่นี้

บทเพลงบทนี้มีชื่อว่าความฝันและความคิดอันชั่วร้ายของนักฟิสิกส์ประจำราชสำนักท่านกาลิเลโอ

มื่อวันที่นังหงามาแสดงทนดนตรีไลฟ์ก็เคยถามว่าน่าจะจำเพลงกาลิเลโอได้ไหมบอกโอ้จำไม่ได้แล้วล่ะแล้วก็สามารถที่จะได้พอเราๆก็เลยเลือกนำมาต่อกันกับเพลงมาป่าเท่ากลางเมืองใหญ่ของณต้อมกิติพงศ์คันธการที่คุณจิมก็มาจากพัทยาก็จะปิดท้ายด้วยงานซึ่งเป็นเพลงประกอบในละครเวทีนะฮะซึ่งนังหงาก็จะมีส่วนทำเพลงประกอบทั้งรายการโทรทัศน์นะครับอย่างเช่นที่ได้เล่าให้ฟังถึงรายการในการของพี่โจยบางจากสองโลกที่ทำเพลงสืบเพลงน้ำฝนแต่งเพลงชื่อว่าเพลงน้ำฝนแล้วก็บังเอิญพี่โจยก็บอกว่าชื่อของน้ำฝนนั้นคือชื่อเดียวกันกับชื่อของลูกสาวของพี่สืบนะคาสเทียนด้วยนี่นะครับก็คงจะได้ฟังกันเป็นเพลงท้ายแล้วก็ปิดท้ายในช่วงชั่วโมงที่2กับกาลิเลโอกันคุณโยช่วยเล่าแบบย้อนวันหลังช่วงเหตุการณ์ประทับใจต่างๆเส้นทางการจัดรายการมาตลอด30ปีได้ไหมคะหรือตั้งแต่เริ่มแรกสุดยิ่งดีค่ะอยากฟังขอบคุณจากคุณคานาคานาหรือกานาเดี๋ยวผมเขียนหนังสือแล้วมาช่วยอุดหนุนผมดีกว่านะฮะถ้าผมเขียนหนังสือสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะจะได้มีเงินไปใช้หนี้สหกรณ์ที่กู้เข้ามาปิดท้ายกันด้วยกาลิเลโอแล้วจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัท

0: รมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในส่วนพระคือดวงใจไทย
2: คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีติดตามปัญหามลพิษทางน้ำพบโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเสี่ยงปนเปื้อนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำประปาน
3: ายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อตรวจสอบปัญหามลพิษทางน้ำบริเวณใกล้โรงงานกำจัดขยะแห่งหนึ่งหลังได้รับผลกระทบจากน้ำเสียที่มีกลิ่นเหม็นและปนเปื้อนสารเคมีไหลลงสู่ลำคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรใช้เลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรก่อนจะไหลต่อไปยังคลองเพียวและแม่น้ำป่าสักพร้อมกล่าวว่าผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันว่าสถานการณ์อยู่ในระดับวิกฤตโดยพบน้ำมีสีดำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงและตรวจพบสารโลหะหนักอันตรายปริมาณสูงเกินมาตรฐานบริเวณใกล้โรงงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งตามมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อสั่งระงับการดำเนินงานในส่วนการฝังกลบขยะอันตรายของโรงงานที่เป็นต้นเหตุชวิษาประทุมมารายงาน
2: จังหวัดเชียงใหม่ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม Air for All สู่การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เดินหน้าขยายผลทั่วภาคเหนือ
4: ดร.วิจารณ์สีมาฉายาประธานคณะกรรมการติดตามแผนงานงานวิจัยนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนฝุ่นละออง PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้าเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาผลสำเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมทั้งส่งมอบนวัตกรรม Air for All ภายใต้แนวคิด2ปีแห่งการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนภายในงานมีการส่งมอบผลงานนวัตกรรม Air for All จำนวน7ผลงานให้แก่หน่วยงานและผู้ใช้งานในพื้นที่เป้าหมายของภาคเหนือเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และยกระดับคุณภาพอากาศในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าท้าหมอกควันเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านจากงานวิจัยสู่การปฏิบัติจริงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: บราซิลขาดกำลังหลักก่อนดวลนอร์เวย์ด้านอังกฤษเช็คความฟิตแบ็คขวาก่อนพบเม็กซิโกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี
5: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่คู่แรกบราซิลพบนอร์เวย์ลงสนามเวลา 3:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทับแซมบ้าจะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจากบาร์เซโลนาที่ได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาขวาในเกมที่ถล่มเฮติ3ประตูต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มรวมถึงยังต้องเช็คความพร้อมของลูคัสปาเกต้าและคาซิมิโร่2กองกลางคนสำคัญด้วยด้านนอร์เวย์ยังต้องเช็คความพร้อมของยูเลียนไรเยอร์สันที่มีอาการบาดเจ็บต้นขาในเกมพบเซเนกัลส่วนเกมรุกยังนำโดยเออร์ลิงฮาลันที่ยิงไปแล้ว5ประตูโดยมีมาร์ตินโอเดการ์ดและพาทริกเบิร์กคอยสร้างสรรค์เกมส่วนอีกคู่เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบอังกฤษลงสนามเวลา 7:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทับสิงโตคำรามได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเดแคนไรท์ที่ถูกเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายเกมที่ชนะดีอาร์คองโกในรอบ32ทีมสุดท้ายโดยเป็นเพียงตะคิวและความอ่อนล้าจากการลงเล่นเท่านั้นส่วนตำแหน่งแบ็คขวายังเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากจาเรลคอนซ่าและริเจมยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บขณะที่ความพร้อมของทัพจังโก้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go

้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่

ลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่ดนตรีจังหวะของมาริโคน่าจะขยับได้นี่โหกว่าจะได้สักเพลงนึงก็นี่น่าจะเป็นเพลงที่บอกเร็วที่สุดของมาริโคน่าใช่ไหมตอนหลังมีเพลงเร็วหลายเพลงนะครับแล้วก็เห็นเพลงสำนึกเพลงอะไรนะสนุกตอนหลังๆนี่ก็มีเยอะมากขึ้นแต่ก็จังหวะนี้น่ารักดีขอมาจากขอนแก่นจะมาให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ในคืนวันนี้ผมมีโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดควบคุมเสียงก็จัดให้อีกหลายเพลงครับขอท่านสะพานลอยจากวงคันไทยบ้างอโหสิกรรมบ้างปีกรักบ้างลังบ้างเพลงช้าๆทั้งนั้นเลยก็จังหวะคึกคักกันสักหน่อยเมื่อสักครู่ที่ปิดท้ายไปกาลิเลโอกาลิเลอีเปิดไม่จบเพราะว่าความยาวตั้ง14นาทีกว่าก็มีผู้ฟังทางไลน์ส่งเข้ามาคุณเป็ด ND91 กาลิเลโอกาลิเลอีคุณตุ้มพัทยาคุณตุ้มพัทยาก็บอกข้อมูลเพลงที่มาของเพลงมาให้ด้วยนะฮะว่าเป็นเพลงแต่งขึ้นเพื่อประกอบละครเวทีเรื่องกาลิเลโอของคณะประชาชนศึกษาราวปี2528นะฮะและการเปรียบเปรยเพลงนี้หยิบยกเรื่องราวของกาลิเลโอกาลิเลอีนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แต่กลับถูกจองจำโดยศาสนาจักรในยุคนั้นนักงานใช้เรื่องนี้สะท้อนถึงสัจจะและความจริงของชีวิตที่แม้จะถูกปิดกั้นหรือกดขี่จากอำนาจใดๆความจริงก็ยังคงเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับท่อนที่ร้องกาลิเลโอโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์นี่เองนะครับสัจจะนั้นมีชีวิตของคุณตั้มเนี่ยฮะคุณตั้มภาษาอังกฤษมันก็ TUM คุณตั้มนะครับทำไมภาษาอังกฤษไม่ใส่ไม่โทรให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับติดตามกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์นะครับยังมีเพลงดีๆอีกหลายเพลงนะฮะที่ในช่วงที่ผ่านๆมาก็อาจจะไม่ได้เปิดกันความยาวมากเหลือเกินนะฮะตอนนาแกก็ลืมไปนะก็ไม่ค่อยได้เล่นกันเนี่ยนะครับจริงน่าจะเอาไว้มีโอกาสเลือกนำมาเล่นกันในคอนเสิร์ตต่างๆก็ดีเหมือนกันก่อนที่จะไปถึงในช่วงแคมป์ไฟมาริโคน่าก็มาถนนดนตรีกันนะฮะก็อีกเดือนหนึ่งครับหลังจากคาราบาวแล้วก็จะปิดท้ายด้วยมาริโคน่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเมื่อสักครู่ได้พูดถึงนเสกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลยนึกถึงเพลงของนเสกขึ้นมาได้เพลงหนึ่งเด็กชายดอยครับ

0: พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ห้าทุ่ม26นาทีนะครับนักเดินทางของถนนดนตรีก็จะเดินทางกันอยู่ในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเผยมาแล้วแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าอันนี้เหมือนตอนที่ผมไปแรกเลยจำได้เลยปีแรกที่มีพี่แอดด้วยมีพี่โป่งด้วยโอ้แล้วก็มีศิลปินน้อยนักร้องลูกทุ่งตัวน้อยด้วยสองคนนะฮะโอ้สนุกแน่งานนี้นะครับก็ไม่ควรพลาด5ธันวาคมนะครับกำหนดไว้แล้วแล้วผมก็จะไปดูด้วยนะครับผมจะไปทำไปช่วยงานด้วยนะฮะก็จะไปเป็นพิธีกรให้ด้วยครับก็ถึงตอนแรกถ้าไม่เชิญก็ยินดีจะไปอยู่แล้วนะครับพอดีเขาจันไข่โทรมาเองเลยนะฮะก็แน่นอนครับเพราะว่าจันไข่ก็จะมาให้กับถนนดนตรีพวกเราก็เป็นเหมือนพี่น้องนะฮะก็คือมีอะไรก็ตอบแทนช่วยเหลือกันนะครับมีน้ำจิตน้ำใจกันถนนดนตรีก็จะเป็นสื่อกลางให้สำหรับการประชาสัมพันธ์แล้วก็ไปช่วยงานจะเห็นว่าเรายังมีศักยภาพพอที่จะทำงานได้ก็ยินดีครับเดินทางกันได้อยู่ตลอดตอนนี้ก็เข้าสู่สี่หกแล้วนะฮะก็จะเดินทางไปในที่ต่างๆตามที่ที่เราอยากจะไปนะก็มีผู้ที่อยากจะให้เราไปหรือว่าผู้ที่เป็นมิตรของเราที่จะให้เราไปได้พบเจอกันหรือว่าไปช่วยงานหรือว่าไปมีอะไรกิจกรรมร่วมกันหรือว่าเจอหน้ากันก็ยังดีก็ดีใจครับเราคงไม่อยากไปเจอกันในงานขาวดำหรอกนะครับวันนี้ก็เจอนักพากย์เก่าๆหลายท่านก็เลยคือว่าเออมันก็วันเวลานะถึงทุกวันก็ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเหมือนวันเวลาความสุขของถนนดนตรีไลฟ์ที่ผ่านไปเร็วมาก3ปีแล้วแป๊บเดียวก็20กว่าศิลปินนะฮะทุกวงปีละประมาณ9วงหรือ10วงก็เกือบ30วงดนตรีที่อยู่ในป้ายที่เพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันต์วงสว่างเขาทำป้ายเอาไว้ให้นะฮะตั้งแต่ปีแรกปีที่2แล้วก็ต่อไปเขาปีที่3ต้องอำลาถนนดนตรีที่ทำป้ายไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เอามาส่งให้คุณโดมนครสวรรค์ไปทำนะฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งรอให้พร้อมๆกันกับป้ายของมาริโคน่ากันนะครับกับเพลงที่มีผู้ฟังที่ขอไว้ใน Google Form ตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะครับในวันนี้ก็คงจะต้องทยอยมอบให้สำหรับเพลงจังหวะสนุกสนุกแล้วนะครับที่จะมอบให้เพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงท้ายวันนี้ผมเอาเทปนะฮะที่เมื่อวานได้นำเสนอไปแล้วเวลาหมดไปซะก่อนทางวิทยุไม่ได้ฟังเพลงดีๆหลายเพลงอย่างเช่นเพลงปลายเพลงของพี่จ๊อบบรรจบที่นางงามมาร้องแล้วก็เพลง อะไรอะนุ่มเพลจรแล้วก็รู้สึกว่าวันจะจบที่นุ่มเพลจรไปใช่ไหมครับก็เลยเลือกนำมาฝากอีกครั้งหนึ่งคุณตีบ้านสวนฟังจากสุพรรณบุรีขอเพลงนี้ไว้ฝนแรก

ที่13นี้ที่จะมีการแสดงของดนตรีไลฟ์หาหัวใจให้เจอกันเป็นสุขจะไปคุยกับพี่แอดว่าอยากให้เล่นเพลงที่ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นักอย่างเช่นเพลงฝนดินอย่างเงี้ยนะครับหรือดอกไม้ริมทางนะฮะหาเพลงมาเล่นไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะมันออกเป็นแนวโฟล์กก็จะลำบากนิดนึงครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันแล้วก็ชื่นชอบกับคุณจออิ๋มขอบคุณสำหรับทุกบทเพลงดีๆมีคุณค่ารับฟังจากเถียงนาจังหวัดลพบุรีแม่นะอิจฉาฝนใกล้จะตกแล้วยังครับนะฮะก็คุณตั้มบอก10เพลงคาราบาวที่มียอดวิวสูงที่สุดในปี2025นะครับเพลงแรกคือ Made in Thailand เพลงที่2คือบ้าเพลงที่3คือรักทรหดเพลงที่4นางงามตู้กระจกเพลงที่5ยายสำอางเพลงที่6รั้วทะเลนะฮะเพลงที่7ล้างบางเพลงที่8คนหนังเหนียวเพลงที่9ทะเลใจเพลงที่10มหาลัยนะฮะกับทะเลใจในวันที่13ก็คงจะได้ฟังกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นเนื้อหาของชื่อตอนว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะฮะก็อีก2ครั้งนะครับเราก็แบ่งปันกันดูแลกันหลายคนอาจจะจองแล้วมาไม่บอกว่ามาไกลเพราะว่าจะต้องลางานบ้างอะไรบ้างนะครับก็ลองดูนะฮะถ้ายังไงถ้าจองไม่ได้ยังไงก็มาคือไม่อยากให้บอกเขาบอก walk in แหละครับแต่ว่าก็ข้างล่างนะฮะถ้าขึ้นไม่ได้ก็นั่งกันอยู่ข้างล่างก็ได้มันก็บรรยากาศเดียวกันนะครับก็ถึงแต่ว่าไม่ได้ดูบนเวทีแต่ก็เห็นอยู่ในสถานที่พื้นที่เดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นที่เขาเอกชนที่เขาจัดมีคาราบาวเนี่ยบางทีมองกันแทบไม่เห็นหรือว่าเข้าไปก็มองเหลือตัวนี้หนึ่งต้องดูจอเอาจอก็บางทีก็ไกลครับนี่เรานั่งกันใกล้ชิดสำหรับท่านดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะฮะก่อนจะล่ำลาในครั้งเดือนสิงหาคมกันต่อไปกับเพลงที่คุณขอมาแล้วผมก็จะให้มอบให้กันในช่วงท้ายกับเทปที่เมื่อวานนี้ไม่ได้นำเสนอคือได้นำเสนอแต่ว่าไม่จบนะครับไม่จบนำเสนอแต่ไม่จบไม่ได้นำเสนอช่วงท้ายก็เลยคิดถึงเพลงคือเพลงดีๆนะครับที่นักงานนำมาเลือกมาเล่นแล้วก็มอบให้ถนนดนตรีบอกว่ามอบให้สำหรับคุณพิญโยเกษียณด้วยก็น้าแกตั้งใจเต็มที่แล้วก็มีความสุขนะฮะบอกว่าเล่นที่นี่แล้วมีความสุขแล้วก็คือได้นำเสนออย่างเต็มที่แล้วก็เป็นอิสระไม่ต้องคอยกังวลเรื่องเวลาไม่ต้องคอยกังวลเรื่องคิวเพลงหรือมีใครจะมาต่อรอคอยที่จะมา อยู่ข้างหลังนะครับก็เล่นแบบสบายๆแล้วก็เครื่องเสียงก็คุณภาพเสียงดีนะครับนาก็บอกว่าเสียงดีแล้วก็ผู้คนอยู่อบอุ่นเป็นกันเองน่ารักนี่ก็ทำให้ศิลปินได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ก็เช่นเดียวกันกับคาราบาวแล้วก็มาริโคนาที่จะมาในลำดับต่อไปก่อนจะปิดท้ายคอนทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับแล้วก็เดินทางกันมาจนถึงช่วงท้ายผมก็จะนำเพลงนะฮะที่คุณขอฝนจางนางหายแล้วก็จะมาต่อกับเพลงป้ายเพลงของจบจบเพลงหนุ่มพเนจรแล้วก็เพลงมีเพลงของพี่จ๊อบด้วยแล้วก็เพลงหนุ่มพเนจรทางนักงานแล้วก็เพลงสวยชายสามช่ามาต่อกันเนี่ยช่วงท้ายก่อนจะล่ำลากันไปในเวลาของทนดนตรีคืนวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ทำหน้าที่ให้กับทนดนตรีทั้งคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองธนกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านไม่หนีเตือนใจชำนาญเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้ผมจะล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วในวันที่เราจะเจอกันอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมถูกปะใช่ลืมดูวันเวลาเพราะว่า13กรกฎาคมวันจันทร์ใช่ๆเราจะเจอกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเรายังเป็นน
ักเดินทางนัตติสวัสดิ์ครับ

นะครับก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้นะครับทรงเกษียณคุณปิญโญรุ่งสมัยด้วยสองสามเพลงต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเต้นสามซ่ากันนะครับนะ

จจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ล้มหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ข้อสำคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการได้แท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเทียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่องกับวันจันทร์แรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านจะฟังรายการคติธรรมประจำวันด้วยการตื่นรู้ชูสังคมเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวเราแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.ที่เวลาครองหุ่นชาติจากนั้นรายการจันนี้ที่ราชพัฒเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเพลงฟังสบายต่อด้วยรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการร่วมที่รู้คุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการพุทธธรรมนำใจเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ติดตามรายการด้วยทิศไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นฟังกระแจ้งรายการกระจายมากมายต่อไปค่ะสำหรับภาคช้าวันนี้เรวดีของสาคุณที่ผู้ประกาศกฤชาสุจิรธรรมหน้าที่ท่านนี่นายวิยุทธ์น้อยพรหมผู้งานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์อนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่วรรณาวิทยาเดชที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการเทศธรรมสังเวชหรือเทศอานิสงส์หนึ่งกันคุณแม่วรรณาวิทยาเดชนั้นท่านอายุ93ปีอดีตท่านก็เคยเป็นครูที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเป็นครูมาเป็นเวลานานและทีเดียวแม้ท่านจะเกษียณอายุราชการท่านก็ทำงานเพื่อสังคมนะช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาสมทบสันเยาวชนแล้วก็เด็กแล้วก็เป็นผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องคุณสมบัติของคนดีนะเราทุกคนก็อยากจะเป็นคนดีแต่ความอยากอย่างเดียวยังไม่พอต้องประพฤติปฏิบัติตนจึงจะได้มาซึ่งความเป็นคนดีให้ปรากฏหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเรานำไปเป็นข้อปฏิบัติก็สามารถที่จะทำให้เราเป็นคนดีได้เป็นต้นว่าความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นคุณธรรมของความเป็นคนดีที่เราทุกคนสามารถปฏิบัติให้เป็นคนดีได้โยเวกตัญญูกตเวทิทีโรเป็นอธิแปลใจความว่าผู้มีปรีชาใดเป็นคนกตัญญูกตเวทีหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรผู้พักดีมั่นคงหนึ่งช่วยทำกิจของผู้ตกยากด้วยความเต็มใจหนึ่งท่านเรียกผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นว่าคนดีดังนี้พระพุทธพจน์บทนี้เป็นเครื่องชี้ให้เราได้เห็นคุณสมบัติของสัตว์บุรุษนะก็คือคนดีเอาไว้นะเพื่อใช้เป็นหลักพิจารณาให้การยกย่องสรรเสริญหรือการคบหาสมาคมสืบไปในภายภาคหน้านะจะได้รู้ว่าคนดีเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรกับการที่เราจะคบหาสมาคมกับใครต้องพิจารณาด้วยหลักธรรมเหล่านี้นะเพราะคนดีนั้นเป็นคนที่โลกต้องการตลอดเวลามาทุกยุคทุกสมัยคนดีมีมากเท่าใดโลกก็จะเจริญและร่มเย็นมากเท่านั้นนะคนดีทำให้โลกอยู่รอดปลอดภัยคนดีไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครในที่ทั่วไปจึงต้องการแต่คนดีไม่มีใครปฏิเสธคนดีมาทุกยุคทุกสมัยทีนี้ก็ปัญหามีอยู่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นคนดี

พิจารณา3ประการก็แล้วกันนะคนดีจะต้องเป็นคนกตัญญูกตเวทีนะคนดีจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากบุคคลผู้มีคุณสมบัติ3ประการเนี้ยจัดว่าเป็นคนดีแท้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยซึ่งมีใจความที่จะนำเสนอโยมญาติทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ได้เกิดความเข้าใจเพื่อเป็นการประดับความรู้แล้วก็เป็นแนวคิดสำหรับนำไปประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปว่าเราก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้เพียงแต่ว่าเราเสริมเติมเต็มด้วยคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็พอที่จะทำให้เราเนี่ย อยู่ในคุณสมบัติของความเป็นคนดีนะคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูอันนี้ชัดเจนนะญาติโยมนะลูกหลานที่มีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ก็ชื่อว่าเป็นลูกหลานที่ดีลูกหลานคนใดที่เป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณและไม่ตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาบุคคลนั้นเนี่ยไม่ชื่อว่ากตัญญูกตเวทีนั้นโยมญาติทั้งหลายคำว่ากตัญญูกตเวทีก็คือคนดีเป็นคนที่รู้คุณคนไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่เคยให้อุปการะเคยให้การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็พยายามตอบแทนบุญคุณนะในทุกโอกาสที่จะพึงมีเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูอันความกตัญญูนั้นในญาติโยมมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักไม่ใช่เพียงแค่รู้จักบุญคุณตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือรู้จักศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นแต่ต้องเป็นการรู้ที่เกิดจากจิตสำนึกหรือความรู้สำนึกของตนจริงๆความกตัญญูนะมีลักษณะที่พิเศษอยู่3ประการคือรู้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีบุญคุณแก่ตนอย่างไรก็จดจำไว้ได้และมีความสำนึกยอมรับในบุญคุณนั้นอยู่ในใจตลอดไป 2. รู้ว่าบุคคลผู้มีบุญคุณแก่ตนนั้นมีความต้องการอะไร 3. รู้ว่าตนควรปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีบุญคุณอย่างไรจึงจะเหมาะสมบุคคลผู้มีคุณธรรมคือความกตัญญูย่อมจะเป็นผู้ที่ยกย่องเชิดชูไม่ลบหลู่ผู้มีคุณในทางพระพุทธศาสนาได้รับรองเอาไว้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีกล่าวคือรู้ว่าใครเป็นคนดีเนี่ยก็เพราะมีความกตัญญูเช่นจะรู้ว่าลูกดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่จะรู้ว่าศิษย์ดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จะรู้ว่าพลเมืองดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อประเทศชาติจะรู้ว่าประสบนิกรดีก็เพราะมีความกตัญญูมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สรุปให้ชัดก็คือความกตัญญูต้องรู้และต้องสำนึกในฐานะอยู่4ประการนี้ก็คือรู้และสำนึกในความรักที่ท่านมีรู้แล้วก็สำนึกในความดีที่ท่านทำรู้แล้วก็สำนึกในคุณธรรมที่ท่านได้บำเพ็ญรู้แล้วก็สำนึกในความร่มเย็นที่ได้พึ่งพาท่านนั้นโยมญาติทั้งหลายความกตัญญูเนี่ยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไปความกตัญญูเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของคนดีดังที่กวีท่านได้ประพันธ์เป็นคำกลอนสอนใจเอาไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของคนศักดิ์ศรีของคนเราเนี่ยย่นเข้าในคุณธรรมก็คือความกตัญญูกตเวทีนี่แหละโยมญาติทั้งหลายคนใดมั่นอยู่ในความกตัญญูคนนั้นย่อมมีศักดิ์มีศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูกตเวทีถือว่าเป็นคนที่ไร้ศักดิ์ไร้ศรีเป็นคนที่ดีไม่ได้ความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญนะที่มีอยู่ประจำโลกในญาติโยมคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบๆกันมาจึงถือได้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นภูมิชั้นของความเป็นคนดีโดยตรงเลยทีเดียวแม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงยกย่องเอาไว้ว่าเอสาภิกขเวสัพพริสภูมิยทิทังกตัญญูตากตเวทิตาแปลความว่า
ภิกษุทั้งหลาย

คุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีดังนี้ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจึงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นคุณสมบัติของความเป็นคนดีประการที่1คุณสมบัติของคนดีประการที่2นั้นเนี่ยคนดีจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้มีความภักดีแล้วก็มั่นคงก็หมายความว่าในการที่เราจะคบหาสมาคมกับบุคคลนั้นเนี่ยญาติโยมนะสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้ก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหรือเพื่อนแท้ไม่ใช่ที่จะหาได้ง่ายนักนะโยมนะแต่เพราะว่าคนเราเนี่ยไม่อาจที่จะอยู่คนเดียวได้โดยไม่พึ่งคนอื่นโดยไม่มีเพื่อนนะเมื่อต้องการมีเพื่อนก็จำต้องหาเพื่อนชนิดที่เป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นจึงจะไม่ผิดหวังหากได้เพื่อนเทียมเข้าแล้วเนี่ยจะช้ำใจตลอดไปในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบัติแห่งกัลยาณมิตรไว้7ประการดังพุทธพจน์ที่มาในอังคุตรนิกายสันตกนิบาตว่าบุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตรจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ7ประการก็คือว่าเป็นผู้น่ารักเป็นผู้น่าเคารพเป็นผู้อบรมตนเป็นผู้รู้จักพูดเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้พูดเรื่องลึกซึ้งได้แล้วก็เป็นผู้ไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายคุณสมบัติทั้ง7ประการเหล่านี้สรุปได้ในคำประพันธ์ที่ว่าคนใดเล่าน่ารักใจหนักแน่นมิคลอนแคลนบักบั่นน่าสรรเสริญคอยอบรมบ่มนิสัยให้เจริญถูกล่วงเกินก็ไม่โกรธลงโทษทันเรื่องที่ยากพูดให้เข้าใจง่ายเรื่องชั่วร้ายก็ให้ละทุกสิ่งสรรให้ทำดีนานาสารพันคนผู้นั้นดีเลิศประเสริฐเอ่ยนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเอาไว้อยู่4ประการก็คือว่าป้องกันเพื่อนป้องกันชีวิตของเพื่อนไม่ให้เสียหายเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้แม้ในยามคับขัน2ก็คือว่าสามารถที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์คือไม่ละทิ้งกันแม้ในยามคับขันมีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนตลอดเวลา3ก็คือว่าแนะนำประโยชน์ให้เพื่อนได้คือห้ามเพื่อนไม่ให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมะแนะนำเพื่อนแต่ในทางที่ดีที่สุจริตนะ4ก็คือมีความรักเพื่อนด้วยใจจริงนะก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์รักเพื่อนหวังดีต่อเพื่อนทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังในส่วนนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรนะอันกัลยาณมิตรนั้นญาติโยมสามารถที่จะคบหาสมาคมได้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่ว่าการไหนๆมีได้หลายฐานะเช่นสามีผู้มีความจริงใจซื่อสัตย์ต่อภรรยาร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่นอกใจภรรยาก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของภรรยาได้ภรรยาผู้ซื่อสัตย์ต่อสามีเห็นอกเห็นใจสามีเข้าใจสามีดีจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของสามีพี่ที่เข้าใจน้องเห็นอกเห็นใจน้องให้การช่วยเหลือน้องก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของน้องน้องที่เคารพเชื่อฟังพี่ไม่เอารัดเอาเปรียบพี่ไม่เอาแต่ใจตัวเองคอยช่วยเหลือพี่ก็จัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของพี่เพื่อนที่เข้าใจเพื่อนเห็นอกเห็นใจเพื่อนคอยช่วยเหลือเพื่อนไม่ทรยศต่อเพื่อนไม่ชักชวนเพื่อนไปทำผิดคิดร้ายผู้อื่นจัดว่าเป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนกัลยาณมิตรคือเพื่อนแท้จะต้องมีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวมาจึงควรที่เราจะเข้าไปคบหาสมาคมด้วยกัลยาณมิตรนั้นจะเป็นคนคอยแนะนำพร่ำสอนเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนที่ดีช่วยสนับสนุนชี้ช่องทางแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ก้าวเดินไปในความดีในการศึกษาการครองชีวิตการประกอบกิจการงานแล้วก็การปฏิบัติธรรมเป็นต้นนะหากไม่พบคนที่เป็นกัลยาณมิตรท่านว่าอยู่คนเดียวเสียดีกว่านิยมนะอยู่คนเดียวมันก็ปลอดภัยนะแต่เราก็ต้องมีสติแต่มันก็ยังดีกว่าอยู่กับมิตรที่เป็นคนพาลนะนั้นโยมจะทั้งหลายเพื่อนผู้ปอกลอกเพื่อนที่เอาแต่ได้เพื่อนที่ชอบชวนไปในทางที่เสียหายเพื่อนที่ทรยศเพื่อนไม่จริงใจต่อเพื่อนจะนับว่าเป็นกัลยาณมิตรไม่ได้นะน่าจะเป็นบาปมิตรหรือคนที่ไม่ดีเราก็เข้าใจในส่วนนี้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ของศีลธรรมคุณสมบัติของคนดีประการที่3นั้นนะโยมญาติทั้งหลายนะก็คือว่าคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากนะคือผู้ใดก็ตามเป็นคนใจคอกว้างขวางอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะได้พบเห็นใครที่ได้รับความยากลำบากด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังตามสมควรโดยไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากหรือผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเป็นคนไม่นิ่งดูดายหรือทนดูไม่ได้ในเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนผู้ทำได้เช่นนี้จัดว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่เห็นแก่ได้ถ่ายเดียวชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ความยากของคนอื่นเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีน้ำจิตน้ำใจอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่โยมญาติทั้งหลายถ้าเราได้อยู่ร่วมกับคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเราจะมีความสุขแล้วก็จะมีความปลอดภัยนะไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์เพราะเรามีกัลยาณมิตรที่ดีคอยให้การดูแลนะเรามาโดยตลอดนะแล้วก็คอยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ดีๆนะกัลยาณมิตรก็ดีอย่างนี้ต่อมาคุณสมบัติของคนดีประการที่3นั้นเนี่ยคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจคอยให้การช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากสาธุชนทั้งหลายผู้ใดก็ตามเป็นคนที่ใจคอกว้างขวางอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้พบเห็นใครได้รับความลำบากด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนะจะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามรู้จักหรือไม่ก็ตามก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังตามสมควรนะโดยไม่ได้คำนึงถึงความยากลำบากหรือผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนนะเป็นคนไม่นิ่งดูดายหรือทนดูไม่ได้ในเมื่อคนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนะผู้ทำได้เช่นนี้ก็จัดว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีอัธยาศัยกว้างไม่เห็นแก่ได้ทายเดียวชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากของคนอื่นเรียกว่าเป็นคนที่มีน้ำใจนั่นเองนะคนมีน้ำใจจัดว่าเป็นคนดีได้เพราะคนมีน้ำใจจะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยน้ำใจด้วยความเต็มใจไม่ใช่เป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่เป็นคนตรนีแรงตรนีกำลังไม่ใช่คนทำดีเพื่อเอาหน้าแต่ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากความคับข้องกังวลใจเป็นต้นนะเพื่อพดุงคุณความดีไว้ไม่ให้เสื่อมสูญเป็นผู้ทำความดีเพื่อความดีทำเพราะเห็นว่าเป็นความดีคนดีมีน้ำใจอย่างนี้จะช่วยผู้อื่นด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะท้อแท้ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสามารถที่จะช่วยได้มากแล้วก็ช่วยได้นานด้วยคนมีน้ำใจเนี่ยญาติโยมย่อมเป็นที่เคารพรักนับถือของบุคคลทุกหมู่เหล่านะเข้าทำนองว่าคนเมตตาอารความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมีแล้วเหมือนปลูกบ้านสร้างเรือนให้คนอยู่อาศัยจะอยู่หรือไปณถิ่นฐานแห่งใดย่อมปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจท่านจึงจัดว่าเป็นดีประการหนึ่งหากเราจะเลือกคบใครสักคนจะต้องเลือกคบหาแต่คนดีเท่านั้นหากจะอยู่ร่วมกับคนหากจะอยู่ร่วมกับใครสักคนจะต้องอยู่ร่วมกับคนดีเท่านั้นเมื่อคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนดีก็มีแต่เย็นกายเย็นใจคบหาหรืออยู่ร่วมกับคนไม่ดีหรือคนเสียก็มีแต่จะเสียกายเสียใจทั้งเนี้ยเพราะคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีๆมาให้คนเสียย่อมนำสิ่งที่เสียๆมาให้ดังนี้เมื่อจะต้องคบหาหรืออยู่ร่วมกับใครก็จะต้องดูว่าคนผู้นั้นมีคุณสมบัติของคนดีอยู่ในตัวหรือไม่คือคนดีเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีอยู่3ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะมีคุณธรรมความดีอยู่ในตัวและก็ประจำตัวด้วยนะก็คือความกตัญญูกตเวทีเป็นกัลยาณมิตรและก็เป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจคุณสมบัติทั้ง3ประการนี้มีอยู่ในผู้ใดอย่างสมบูรณ์ผู้นั้น
เป็นคนดีแท้ผู้นั้นเป็นคนดีแท้หรือดีที่สุดหากมีเพียงหนึ่งหรือสองประการก็จัดว่าเป็นคนดีเช่นเดียวกันแม้จะไม่ดีที่สุดแต่ก็จะคบหาสมาคมได้ดีพอที่จะอยู่ร่วมได้และดีพอที่จะให้ร่วมงานกันได้ดังนั้นโยมญาติทั้งหลายเพื่อประกันความผิดหวังในเรื่องของการคบหาสมาคมกับผู้อื่นผู้ฉลาดเนี่ยจึงเลือกเฟ้นหาเฉพาะคนดีที่มีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นมาเพื่อเป็นเพื่อนมาอยู่ร่วมกันทำงานด้วยกันจึงมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเห็นอกเห็นใจกันไม่มีความเสื่อมนะไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์ในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อนั้นเราทุกคนก็อยากจะเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นนั้นการเป็นคนดีก็ไม่ได้หมายความว่าเรานั่งนึกนอนนึกอยากจะเป็นคนดีแล้วมันจะดีตามที่เราพึงปรารถนาหรือดีตามที่เราคิดอยากจะเป็นคนดีนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นคนดีได้จะต้องมีคุณธรรมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรชื่อว่าเป็นคนดีนะและอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยคนที่ดีคนที่สังคมพึงปรารถนาคือบุคคลผู้มีความเสียสละนะก็คือว่ามีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายในคำที่ว่ามีเพื่อให้นั้นญาติโยมบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์สร้างสมคุณงามความดีตนเองมีอะไรก็ตามนะมีก็เพื่อให้ผู้อื่นต่อไปไม่ใช่มีเพื่อตนฝ่ายเดียวย่อมแลเหลียวถึงบุคคลอื่นด้วยเสมอไปนะกล่าวคือไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บเพื่อกินเพื่อใช้เฉพาะตนหรือพวกพ้องของตนเท่านั้นหากแต่เป็นผู้ที่มีไมตรีจิตคิดเอื้อเฟื้อมีน้ำจิตน้ำใจแผ่ไปถึงผู้อื่นด้วยนะยกตัวอย่างเช่นบุคคลผู้มีคุณลักษณะเช่นนี้เมื่อตนเองมีความรู้อะไรก็ต้องการที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นของตนเนี่ยให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยไม่หวงแหนความรู้นั้นไม่ตรณีความรู้นั้นและไม่ปิดบังความรู้นั้นตนเองมีความสามารถพิเศษอะไรก็ต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยมีความสามารถพิเศษนั้นเหมือนกันกับตนหรือตนเองมีของกินของใช้อะไรก็ต้องการแบ่งปันของกินของใช้นั้นให้คนอื่นได้กินได้ใช้บ้างดังนั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้มีคุณสมบัติเช่นนี้จึงมักจะไม่มีข้าวของอะไรที่เก็บไว้กินเก็บไว้ใช้จนเกินความจำเป็นจะมีเก็บไว้ก็เพียงเพื่อบำรุงเลี้ยงตนเองให้มีชีวิตอยู่รอดเท่านั้นเองนะบางครั้งถึงกับตัวเองเนี่ยยอมที่จะไม่กินไม่ใช้เพื่อให้คนอื่นได้กินได้ใช้ลักษณะอย่างนี้ก็มีในเรื่องนี้ก็อยากจะยกตัวอย่างที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้สัมผัสได้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ชัดเจนเช่นพ่อแม่ยอมอดเพื่อลูกอิ่มยอมไม่ซื้อของกินของใช้ของดีๆไม่ซื้อสำหรับตนเองเพื่อเก็บเงินไว้ให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนหรือได้ซื้อของกินของใช้ตามที่ลูกต้องการโดยที่สุดแล้วเนี่ยแม้ทรัพย์สมบัติที่ตนเองหามาได้และเก็บไว้นั้นก็ล้วนแต่มีไว้เก็บไว้เพื่อยกให้มอบให้แก่ลูกในโอกาสอันควรนั่นเองสาธุชนทั้งหลายลองพิจารณาดูเถิดว่าการที่พ่อแม่ทำคุณประโยชน์เช่นนี้ให้แก่ลูกของตนเนี่ยซึ่งแม้จะถือว่าเป็นของปกติธรรมดาที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปแม้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นในญาติโยมพ่อแม่ก็ยังได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้ทำสิ่งที่ทำได้ยากคำที่ว่ามีเพื่อให้เนี่ยพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นต่อมาได้เพื่อแจกนั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายก็มีเพื่อให้ได้เพื่อแจกคือบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์นั้นเมื่อตนเองได้อะไรมาก็จะนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอไปเมื่อตนได้อะไรมาก็มักจะคิดจะให้คนอื่นต่อไปไม่ต้องการเก็บไว้กินไว้ใช้ส่วนตัวดังนั้นเนี่ยบุคคลผู้มีคุณสมบัติลักษณะเช่นนี้จึงยินดีในการแจกในการให้ไม่ตรณีไม่หวงแหนนะเป็นคนดีได้เป็นผู้ชอบเชิญชวนคนอื่นให้นำของที่ตนไ
มาเนี่ยไปกินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างเป็นผู้ยินดีพอใจเมื่อคนอื่นได้กินได้ใช้เรียกว่าเป็นผู้ไม่อิ่มในการแจกการให้ถือว่าการแจกการให้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบุคคลผู้ชอบแจกชอบให้เนี่ยญาติโยมจึงเป็นที่พักพิงอิงอาศัยของบุคคลอื่นนะมีทยาสายกว้างขวางย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบุคคลทั่วไปย่อมมีพวกพ้องบริวารที่คอยให้การสนับสนุนส่งเสริมและให้การช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เป็นประจำจึงทำให้บุคคลผู้มีคุณลักษณะเช่นนี้ไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อส่วนแบกเพื่อสบายก็หมายความว่าบุคคลผู้ที่ชอบทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่มีคำว่าตนีแรงไม่ตนีกำลังยอมรับภาระของผู้อื่นมาเป็นของตนยอมแบกภาระไว้เสียเองทั้งเนี้ยก็เพื่อให้คนอื่นนั้นสบายไม่เดือดร้อนทั้งที่ภาระนั้นเป็นภาระของบุคคลอื่นเป็นภาระส่วนรวมแต่ด้วยความเป็นคนที่ดีมีน้ำใจเสียสละจึงยอมที่จะแบกภาระนั้นไว้ด้วยความเต็มใจและจัดทำภาระนั้นเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยด้วยความรับผิดชอบและเข้าใจเป็นอย่างดีจะมีด้วยคุณธรรมที่เห็นได้ชัดก็คือว่าเป็นคนรักงานเป็นคนชอบงานถือว่างานคือชีวิตหายใจเข้าออกก็เป็นงานเรียกว่าห่วงงานมากกว่าห่วงตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาเป็นผู้มักแสวงหาความสุขจากการทำงานมากกว่าหาความสุขจากการกินการนอนและการใช้เงินมักเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของงานแทบจะทุกอย่างดังที่เรียกกันว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระนั่นเองนะโยมนะอันนี้คือคุณลักษณะของผู้ทำประโยชน์ที่แท้จริงส่วนคำที่ว่าตายเพื่ออยู่นั้นเนี่ยถือว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษของผู้เสียสละอย่างสูงคือบุคคลผู้มีคุณลักษณะเช่นนี้ยอมเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตของตนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

สนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1 บวก 1 เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2 บวก 2 เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1 บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1 บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

0: ร์ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ลุกแต่เช้านะครับให้เกียรติเปิดเครื่องรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมนะครับณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นการกระจายเสียงเพื่อนำเสนอข้อมูลนะครับข่าวสารและการบริการท้องถิ่นวันนี้ตรงกับวันที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับตรงกับวันจันทร์แรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมนะครับวันนี้ผมปัญญาคงรำนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขผู้ดำเนินรายการนะครับน้องวีรยุทธการบรรจงนะครับช่างเทคนิคนะครับเพื่อควบคุมเสียงให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทั้ง23อำเภอได้รับฟังอย่างชัดเจนและแจ่มใสนะครับถ้าท่านผู้ฟังนะครับท่านฟังรายการของเราแล้วนะครับติดติงหรือชมนะครับเข้ามาได้นะครับประท่านฟังชัดเจนไหมที่ไหนอย่างไรนะครับอำเภอไหนนะครับดังนั้นสถานีวิทยุของเราก็พยายามปรับปรุงเพื่อให้สื่อสารนะครับไปยังบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้ง23อำเภอได้พัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับที่ไหนไม่มีข่าวนะครับที่นั่นไม่มีการพัฒนานะครับท่านผู้ฟังดังนั้นตรงนี้ก็ขอเรียนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้เข้าใจนะครับก็ขอให้ท่านได้รับฟังนะครับการสื่อสารนะครับแต่ละวันนะครับหรือการบริโภคสื่อนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับแก่ตัวเราเองนะครับเพราะเราฟังเราเรียนรู้เราประดับความรู้ไปด้วยตนเองนะครับท่านผู้ฟังไม่อย่างนั้นนะครับเราจะไม่ทันข่าวนะครับมีสายเรียกเข้ามาทักทายนะครับสวัสดีครับรายการตื่นรู้ชูสังคมครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลผู้ใหญ
0: ่ครับสวัสดีครับ
1: สบายไม่ชัด
0: ครับ
1: คืนมันไม่ดีนะ
0: ครับฟังอะไร
1: ฟังสถานีนะมันเป็นไงล่ะทุกกุกกุกกัก
0: ฟังวิทยุหรือ
1: ฟังวิทยุชัดเจนอยู่แต่เวลาโทรไปมันไม่ค่อยดังมันไม่ค่อยขึ้น
0: อ๋อครับครับครับรับทราบครับ
1: หายไปเลย
0: ครับ
1: ฟังไม่รู้เรื่องอะไรอาจารย
0: ์ครับ
1: แค่นี้ก่อนนะ
0: ครับผมขอบคุณครับครับก็บางสายนะครับก็อาจจะนะครับเป็นทางวิทยุหรือทางคลื่นนะครับก็ขอกราบอภัยนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องของเราด้วยนะครับคอยดูสายอื่นเข้ามาจะชัดเจนไหมนะครับท่านผู้ฟังก็คงไม่เป็นไรเนาะทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับขอให้ติเรามาเพื่อก่อนะครับอย่าติเพื่อทำลายนะครับถ้าติเพื่อทำลายผู้ที่ทำงานก็ไม่มีพละกำลังกายนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับชุ่มฉ่ำมาด้วยสายฝนนะครับอันชื่นใจนะครับท่านผู้ฟังนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรของเราทำไร่ทำนาพอเห็นฝนตกลงมานะครับก็ดีใจนะครับดีใจที่ต้นข้าวนะครับกำลังรอน้ำนะครับก็อาจจะที่เสียแล้วก็เสียไปนะครับที่ตายนะครับถ้าที่ยังเหลือก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อไปนะครับอีกสายที่สองเข้ามานะครับสวัสดีครับรายการตื่นรู้
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับผู้ใหญ่ชัดเจนไหมทาง
2: ทำไมเป็นอย่างนี้
0: ฟังชัดเจนไหมครับแต่ละสายเข้ามานะครับวันนี้อาจจะเป็นเพราะคลื่นนะครับเพราะฝนยังรินลงเม็ดอยู่นะครับก็จะทำสัญญาณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าไม่ได้ยินอย่างไรก็ต่อสายเข้ามาใหม่นะครับผู้ใหญ่ครับก็ขอขอบคุณนะครับ ก็คงโทรเข้ามาใหม่อีกนะครับท่านผู้ฟังนะครับครับรายการตื่นรู้ชูสังคมนะครับวันนี้นะครับก็ขอเรียนไปยังบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับเราชาวอาสาสมัครสาธารณสุขของเรานะครับเพราะฝนครับมีสายที่สองเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ทำไมโทรศัพท์ของดิฉันเป็นอย่างนี้นะผู้ใหญ
0: ่ครับทางนี้ทางนี้ชัดเจนเลย
2: โอ้ค่ะได้ชัดเจนเหรอคะ
0: ครับชัดเจนครับ
2: อู้ผู้ใหญ่ฝนไม่ตกเลย
0: อ๋อทางในเมืองเราอำเภอเมืองฝนตกครับ
2: ก็เห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ค่ะ
0: จ้า
2: ฝนไม่ตกเลยนะแบบท้อนะท้อนะค่ะ
0: อ๋อ
2: ไม่มีอะไรเลยนะเรื่องฝนตก
0: เดี๋ยว
2: มือชื้นนะคะ
0: เดี๋ยวก็ตกไปถึงครับ
2: เอ๊ะอะไรก็ตกมาเนาะแผ่นใหญ่เนาะฟังวิทยุนะคะวันนี้เนาะ
0: อ๋อครับผม
2: ค่ะฝากฝนตกนะคะเนาะ
0: ครับ
2: ฝนตกเลยช้าสวัสดีค่ะ
0: ครับได้ครับสวัสดีครับครับทางเฉลิมพระเกียรตินะครับฝนไม่ตกเลยนะครับตะโกตะทิก็ขอเรียนนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงในช่วงของต้นฝนนะครับก็อาจจะมีลมกระโชกนะครับแล้วก็แม้แต่ในอำเภอนะครับอำเภอเดียวยังตกไม่ทั่วทั้งตำบลนะครับบางตำบลตกจนมีน้ำนะครับขังในนานะครับบางตำบลก็พอแค่เปียกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการตื่นรู้ชูสังคมครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้วันนี้มงคลมีอะไรฝากท่านผู้ฟังนะครับเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับครับได้ยินอยู่ครับ
1: คุยได้เลยครับ
0: คุยได้เลย
1: เนี่ย
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับชัดเจนครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ท่านประธานได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับ
1: เอ้ผมไม่ค่อยได้ยินชื่อมันเป็นยังไงชัดแทรกอยู่ครับ
0: อ๋อคุยได้เลย
1: ครับเป็นไรก็พอฟังได้อยู่ครับท่านผู้ใหญ่ครับ
0: ครับ
1: ครับผมขอแจ้งผลการรับฟังหน่อยครับท่านผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ที่บ้านผมมีสร้างถึงนั้นคือพบรุ่นลำท่านทุกวันเสียงดังฟังชัดมากครับท่านผู้ใหญ่ครับ
0: ครับ
1: ครับท่านผู้ใหญ่พูดถึงฝนนะครับตกวิ่งตกไปตรงนั้นตรงนี
0: ้ครับ
1: ไม่ทั่วฟ้าเลยครับพี่น้องเกษตรกรบนทุ่งทำเมืองทำบางทีก็หวานเศร้าแล้วก็ไม่ออกก็มีครับท่านผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: อยากจะขอฝนหลวงจากรัฐบาลช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรหน่อยครับท่านนายกขวัญใจของชาวไทยทุกคนแล้วก็ของผมและของท่านประธานด้วยครับ
0: ครับ
1: ดูแลพี่น้องเกษตรกรหน่อยครับรัฐบาล
0: ครับ
1: ดูแลฟังแล้วไม่เคยได้พูดถึงเรื่องเกษตรกรเลยครับรัฐบาลนี้ฝากไปด้วยนะครับใช่ว่าเกษตรกรนี่เดือดร้อนมากครับฝนไม่ตกก็ครับฝนหลวงฝนเทียมให้หน่อยครับท่านผู้ใหญ่ฝากไปถึงรัฐบาลเลยนะครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับก็ขอขอบคุณนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องจากอำเภอลำปลายมาสนะครับฝากนะครับทางเกษตรนะครับกรมการเกษตรด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องงามยามดีนะครับก็ขอให้ท่านได้เสนอมีฝนเทียมนะครับมาด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งท่านได้ไปเป็นตัวแทนนะครับของบรรดาพ่อแม่พี่น้องเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้เข้าไปนะครับบริหารประเทศนะครับก็ขอให้ท่านได้นำเรื่องของการเกษตรนะครับได้นำเรื่องของราคาข้าวนะครับที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ทำไปแล้วก็ขาดทุนเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถามว่าสู้ไหมสู้นะครับเพราะบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับปู่ย่าตายายนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับได้สร้างเรามานะครับเพื่อให้เราเป็นเกษตรกรนะครับเป็นเพื่ ให้คนไทยทั้งประเทศนั้นนะครับได้รับประทานอาหารข้าวนะครับถ้าเราไม่มีข้าวนะครั ับแม้แต่อดมือเดียวนะครับสังเกตดูก็จะไม่มีแรงทำงานนะครับท่านผู้ฟังแม้แต่ทำงานนะครับใกล้จะเที่ยงแล้วยังไม่ได้รับประทานพี่น้องของเราก็ยังหิวข้าวอยู่นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: พ่อปัญญา
0: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีรอบสองค่ะ
0: จ้ะได้
2: ทางโทรศัพท์แทบจะไม่ได้ยินเลยน้องเต้แต่ว่าวิทยุชัดเจน
0: อ๋อเยี่ยมเลย
2: จากวัดอินไปสวทชแค่600เมตรแต่ว่าทางโทรศัพท์แทบจะไม่ได้ยิน
0: อ๋อ
2: ค่ะแค่นี้แหละพ่อสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับนะครับคุณป้าบรรเทานะครับของเราก็ได้มาร่วมนะครับทำบุญสวทชของเราแต่เช้านะครับวันนี้เรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาร่วมประชุมมาร่วมปรึกษาหารือนะครับเป็นส่วนกลางนะครับของสวทชเราก็ขอกราบขอบพระคุณเนื้อที่ท่านได้นำนะครับน้ำหรือได้นำนะครับวัตถุที่เป็นสิริมงคลมาร่วมด้วยช่วยแต่เช้านะครับคุณป้าบรรเทาของเรานะครับเป็นผู้ที่ใจบุญใจศรัทธาเริ่มใสในทางพระพุทธศาสนานะครับก็ขอให้ท่านได้เจริญรุ่งเรืองนะครับต่อไปนะครับท่านได้มาเยี่ยมสวทเราแต่เช้านะครับแล้วก็ได้มาถ่ายรูปนะครับด้วยกันกับตัวผมเองนะครับท่านก็ได้ชื่นชมนะครับก็ขอให้ท่านได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเช่นเดียวกันกับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับแต่เช้าก็ตื่นมาออกกำลังกายนะครับสุขภาพดีไม่มีขาอยากได้ทำเอาเองเน้อท่านผู้ฟังนะครับก็ขอเรียนนะครับไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับแก่นำครอบครัวล้อมรั้วต้านเอดตำบลบ้านยางนะครับในวันที่8นะครับสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนำโดยท่านนายแพทย์นะครับสตช.ได้อนุมัตินะครับให้มีงบประมาณนะครับไปลงพื้นที่นะครับเพื่อได้ร่วมประชุมแนะนำเยาวชนนะครับเด็กโรงเรียนตั้งแต่ม.ป.5นะครับไปจนถึงม.3นะครับให้รู้เรื่องของการป้องกันนะครับความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐดังนั้นนะครับงบประมาณนะครับของสตช.ฝ่ายควบคุมโรคนะครับจะได้ลงพื้นที่ไปแนะนำนะครับให้เยาวชนนะครับและก็ผู้ปกครองและอสม.ของเราได้ทราบไว้เรียนไว้ใส่อสม.ร่วมใจป้องปรามนะครับภัยเอดส์นะครับแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ภาคประชาชนเยาวชนของเรานะครับได้พึงตระหนักนะครับว่าการเราเที่ยวยามวิกาลนะครับถ้าเราไม่ป้องกันอะไรจะเกิดขึ้นในตัวเรานะครับอนาคตของเราก็จะไม่สดใสอนาคตของเราก็จะเสียไปนะครับดังนั้นตรงนี้ โครงการนะครับของเราก็จะได้เข้าลึกถึงเด็กนักเรียนนะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนได้พึงนะครับปฏิบัตินะครับเพื่ออนาคตของเด็กนักเรียนเองนะครับขับรถระวังชนซุกซนระวังเอดนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนะครับที่จะสู่ร่างกายของเราได้นะครับก็เที่ยวยามวิกาลเมื่อไหร่นะครับก็ขอให้ท่านได้ป้องกันนะครับด้วยถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเราไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกนะครับท่านผู้ฟังแต่เราพยายามต้อนกระรอกเข้าโพรงให้สวยงามเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับอนาคตของเด็กเพื่อพัฒนานะครับเด็กของเราให้เจริญรุ่นหน้าต่อไปนะครับเมื่อเติบโตไปท่านจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทางข้าราชการก็ดีนะครับหรือจะเป็นไปทางท้องถิ่นก็ดีนะครับสุดแล้วแต่ท่านจะเลือกทางเดินนะครับถ้าอนาคตท่านสดใสนะครับอันนี้ก็ขอเรียนนะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้พึงนะครับระมัดระวังด้วยในเรื่องของโรคภัยนะครับที่จะมาสู่ตัวเรานะครับเรื่องโรคบกพร่องทางภูมิคุ้มกันนี้สำคัญมากเลยนะครับก็ขอให้ท่านได้พึงระมัดระวังไว้ตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังนะครับครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของทางเจ้าหน้าท ที่ของเรานะครับกำลังลงระดมพื้นที่แต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่นะครับก็จะร่วมด้วยนะครับช่วยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกนะครับโรคไข้เลือดออกนี้นะครับเราช่วยกันรณรงค์เรื่องของการคว่ำกโลกลานะครับหรือโอ่งน้ำที่ไม่มีฝาปิดมิดชิดนะครับก็จะทำให้เกิดลูกน้ำยุงลายนะครับไปฝักตัวได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเพาะมาเป็นยุงลายเพื่อบินมากัดลูกหลานของท่านหรือตัวท่านเองและก็ขอให้ท่านได้พึงระมัดระวังนะครับตัดวงจรตั้งแต่เราเห็นลูกน้ำนะครับหยดตายไปเพื่อให้ลูกน้ำได้ตายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเยอะนะครับเอาไม่อยู่ก็ขอให้เทน้ำทิ้งอย่าเสียดายนะครับถ้าเกิดเสียดายนะครับก็จะทำให้ลูกน้ำนะครับเกิดฟักตัวมาได้อันนี้ก็ขอให้พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขอสม.ของเราเนี่ยทั้ง23อำเภอนะครับร่วมด้วยช่วยกันรณรงค์นะครับที่ไหนไม่มีไข้เลือดออกนะครับก็ถือว่าท่านนะครับผู้โชคดีนะครับที่ทางท่านกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละตำบลนะครับก็จะชื่นชมไปยังอาสาสมัครนะครับก็ดีใจแทนอาสาสมัครสาธารณสุขของเรามากเลยนะครับที่ท่านได้รวมพลคนอสม.นะครับได้ส่งเฟซส่งไลน์นะครับมาให้เห็นให้ดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: โอ้พอดีมีเสียงเลย
0: ครับ
1: ปรับเสียงให้ไวไม่ดีมีเสียงเลย
0: ครับครับก็ช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนนะครับก็จะทำให้เกิดนะครับการคลื่นรับฟังเรานะครับก็จะไม่ชัดนะครับเพราะว่าทางสวทของเราก็ขอกราบประทานอภัยนะครับบรรดาท่านผู้ฟังด้วยนะครับเพราะว่ามีปัญหานะครับในการแก้ไขอยู่นะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกเสียงทุกสายนะครับเพราะว่าถ้าบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้สะท้อนเข้ามานะครับช่างเทคนิคของเราก็จะพยายามปรับปรุงนะครับให้ดีขึ้นนะครับติดนิ้วก็ขอกราบประทานอภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับรายการของเราก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะครับแต่เรื่องของการรับฟังชัดเจนนะครับแต่เรื่องของสายการโทรเข้านะครับก็จะแก้ไขเพื่อให้โทรเข้ามาได้ยินชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับโรคพิษสุนัขบ้านะครับที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราทุกๆตำบลนะครับจะออกพื้นที่นะครับเพื่อขีดอีกสายหนึ่งนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินชัดเจนครับ
2: อ๋อนี่ทางมันเสียค่ะทางวิทยุแชทเฟนแต่ทางโทรศัพท์มันไม่ค่อยชัดค่ะคงเป็นที่คลื่นของโทรศัพท์สถานีละ
0: จ้านี่ตอนนี้กำลังปรับ
2: เวลาพูดอย่างเงี้ยเวลาคุยมันได้ยินเสียง
0: จ้า
2: เสียงตัวเองมันสะท้อนอยู่ทางโน้นหมดค่ะ
0: พอดีสายโทรศัพท์ทางนี้กำลังปรับปรุง
2: ไม่มีอะไรค่ะแจ้งแค่นี้เลยค่ะ
0: ได้ครับ
2: ได้รับก่อนค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับขอบคุณครับจากเมืองแฝกนะครับสายโทรศัพท์กำลังเช็คอยู่นะครับช่างใหญ่ของเราก็กำลังร่วมด้วยช่วยกันเช็คความเรียบร้อยของสายโทรศัพท์สวทของเรานะครับทุกเสียงทุกสายนะครับของท่านก็มีนะครับคุณค่านะครับเพื่อให้เราได้ปรับปรุงอันนี้ก็เรื่องเสียงชัดเจนนะครับเรื่องของสายโทรศัพท์นั้นนะครับเดี๋ยวช่างของเราก็จะปรับปรุงนะครับท่านผู้ฟังนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมที่ท่านได้เป็นแฟนคลับของเรานะครับแจ้งเข้ามาก็ขอกราบขอบพระคุณเด้อท่านผู้ฟังนะครับทุกท่านทุกคนที่ได้มีเมตตาร่วมด้วยช่วยกันนะครับฟัง สวทของเราทุกๆเช้านะครับตั้งแต่เปิดรายการมาก็ฟังธรรมะกติธรรมประจำวันของเรานะครับเราก็จะได้ครอบครัวจะได้อยู่ดีมีสุขพัฒนานะครับท่านผู้ฟังก็ขอชื่นชมมากเลยนะครับทางท่านผู้ควบคุมเสียงช่างเทคนิคของเรานะครับท่านก็พยายามพัฒนานะครับแต่นักรู้ย่อมพลาดนักปราชญ์ย่อมพลั้งนะครับไม่ว่าแต่คนเรานะครับก็ยังมีชำรุดทรุดโทรมไปได้นะครับท่านผู้ฟังนับภาษาอะไรเรื่องของสายนะครับของเรานะครับครับเพื่อเนื่องจากนะครับเครื่องนะครับห้องส่งนะครับได้โดนนะครับฟ้านะครับฟ้านะครับได้ที่อาทิตย์ที่แล้วนะครับได้โดนนะครับก็ลงมานะครับดังนั้นรออะไรนะครับจากกรุงเทพนะครับช่างเทคนิคของเรานะครับนำโดยท่านเฉลิมวันโพเกตนะครับก็กำลังสร้างรออยู่เดี๋ยวก็จะได้ชัดเจนเน้อท่านผู้ฟังเน้อช่างใหญ่สวทของเรานะครับท่านได้สั่งอะไรอยู่เดี๋ยวบรรดาพ่อแม่พี่น้องของเราก็จะได้โทรเข้ามาชัดเจนติดนิ้วทางสวทของเรานะครับของเฉลิมวันโพเกตและก็ของสวทนะครับและของผอ.ของเราก็ขอกราบประทานอภัยนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับเรียบดูเวลานะครับรายการตื่นรู้ชูสังคมนะครับวันนี้นะครับผมปัญญาของรำน้องเต้นะครับวิรยุทธการบรรจงนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD เสริมสร้างศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพรวมปรับปรุงข้อกฎหมายและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลถือเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสิทธามาตรสาพันธ์รายงาน
3: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่11จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะ 1-3 วันนี้
5: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่11จังหวัดได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะ 1-3 วันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องติยาพันยังเทียนรายงาน
3: เออร์ลิงฮาลันเหมา2ประตูพานอร์เวย์ชนะบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครั้งแรกในประวัติศาสตร์
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลพบนอร์เวย์เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกผัดกันรุกผัดกันรับตลอดทั้งเกมก่อนที่นาทีที่79เออร์ลิงฮาลันจะหม่งประตูให้นอร์เวย์ออกนำ1-0ช่วงท้ายเกมนาทีที่90ฮาลันคนเดิมมายิงประตู

0: รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

การทำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะต้องรีบปฏิบัติแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ผู้ปฏิบัติบริหารงานจึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจะได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงทีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวและแจ้งนะคะเช้าวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebookแฟนเพจสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลทำหน้าที่ดำเนินงานค่ะสถานีของเราในวันนี้นะคะคุณวรยุทธการบรรจงนะคะที่มาช่วยดูแลด้านเทคนิคให้เราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบคุณนะคะผู้ฟังรายการทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะต้องขอบคุณนะคะไปยังผู้ใหญ่หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีเลยค่ะที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งเพื่อจะได้เผยแพร่นะข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนของเรานะคะวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปในช่วงของพยากรณ์อากาศวันนี้ต้องขอบพระคุณแฟนรายการหลายๆท่านนะที่ทักทายเข้ามาทางเฟซบุ๊กไม่แน่ใจเข้ามาหรือยังแต่ว่าพอจบรายการก็จะเข้าไปนะดูรายการทักทายกันเข้ามานะที่สำคัญเลยก็มีหลายๆท่านที่ทักทายเป็นประจำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลหอกระจายข่าวที่เห็นจริงๆก็มีผู้ใหญ่ไก่ทั้งขอบพระคุณนะคะแล้วก็มีทั้งกำนันนรงค์ผลเจริญด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสากลเจียวรัมแม่บรรเทาสำนันใจนะคุณสนันนะคะคุณสนานหรือเปล่าคะไม่แน่ใจต้องขออภัยถ้าเอ่ยนามผิดนะคะตั้งแต่กันเข้ามาตลอดเลยคุณสนานอัจฉรัมนะฮะแล้วก็มีคุณยืนยุงประโคนเนาะแล้วก็มีใครเอ่ยนะฮะมีคุณสุเทียนทองคำด้วยนะคุณทองจันทองสุดนะที่ทักทายเข้ามาใน Facebook ตลอดเลยแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาถ้าไม่ได้เอ่ยนามต้องขออภัยเพราะว่าเยอะจริงๆกับรายการช่วงเช้านะคะก็ขอทักทายเป็นภาพรวมกันแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะหลังจากที่ทักทายในภาพรวมแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาเป็นประจำนะคะต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถือว่าเป็นการติดตามข่าวสารร่วมกันเนาะมันเป็นข่าวส่วนกลางและข่าวในพื้นที่บ้านเราแต่ว่าก่อนจะมาติดตามข่าวสารเราไปดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนกันละกันนะคะกับกรมอุตุนิยมวิทยานะในเรื่องของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเขาก็จะมีการพยากรณ์ไว้นะคะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะบอกว่ามีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีค่ะซึ่งบอกว่าอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ระหว่าง 24-26 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดค่ะ 32-36 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วค่ะ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ในเรื่องของอุณหภูมิสูงสุดค่ะ31องศาเซลเซียสต่ำสุดก็คือ25องศาเซลเซียสนะคะฝนฟ้าคะนองนะคะฝน 41% ของพื้นที่นะคะนี่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในเมืองของเราเนี่ยนะคะเมื่อวานก็ตกนะไม่แน่ใจว่าตามอำเภอตกบ้างหรือเปล่าเนาะอ่ะมาติดตามข่าวสารในส่วนกลางกันบ้างนะคะหลังจากที่รัฐบาลนะคะได้มีการเขาเรียกว่าอะไรมีการทำงานกันมาพอสมควรแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามในเรื่องของสนธิโพกันนะคะก็มีการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบเลยค่ะว่าท่านนายกอนุทินนะคะเป็นนักการเมืองเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีความโดดเด่นที่สุดนะรองลงมาก็คือรองนายกเอกนิตินะคะส่วนนโยบายที่ทุกอกทุกใจพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็คือไทยช่วยไทยรัฐค่ะในส่วนของสนธิโพนะคะจากมหาวิทยาลัยสนธุสิทธิ์เนี่ยเขาก็สำหรับเขาคือเห็นเลยค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะในเรื่องของดัชนีการเมืองนะคะประจำเดือนมิถุนายน2559นะเขาบอกว่ามีกลุ่มตัวอย่างจำนวนนะคะ 2,054 คนอันนี้บอกว่าเป็นการสำรวจทางออนไลน์และภาคสนามนะในช่วงของวันที่29มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2559
พบเลยค่ะว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมนั้นในดัชนีในเรื่องของการเมืองไทยนะประจำปีขออภัยค่ะประจำเดือนมิถุนายนนะบอกว่าเฉลี่ยแล้วก็ 3.69 คะแนนค่ะเพิ่มขึ้นนะจากเดือนพฤษภาคม2569นะคะที่ 3.66นะคะแล้วก็มีในเรื่องของคะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะก็คือผลงานของฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าเฉลี่ย 4.17 คะแนนนะแล้วก็ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็ผู้มีอิทธิพลค่ะเฉลี่ย 3.03 คะแนนค่ะมาดูสำหรับในนักการเมืองของเราบ้างนะฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นนะคะก็คือท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะเราได้35รองลงมาค่ะจะเป็นรองนายกเอกนิติธรรมประภาสนะคะร้อยละ 27.84 ค่ะตามมาค่ะเป็นรองนายกยศชนันนะวงสวัสดิ์นะก็ร้อยละ 16.11 นะคะแล้วก็มีท่านศรีหาศักดิ์พวงจัดแก้วนะคะร้อยละ 13.02 ท่านสุปฏิสุธรรมพันธ์ค่ะร้อยละ 8.03 มาดูส่วนของฝ่ายค้านกันบ้างก็คือนางสาวรักชนกศรีนอกร้อยละ 30.12 ค่ะรองลงมาก็คือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะร้อยละ 24.11นะแล้วก็มีนายอภิสิทธิ์เวชยาชีวะร้อยละ 23.6 นะคะแล้วก็นางสาวสิริกัญญาตันสกุลค่ะร้อยละ 11.62 ค่ะนายพลิตวัชรศิลป์นะคะร้อยละ 10.155 นะสำหรับมาดูผลงานฝ่ายรัฐบาลของเรากันบ้างเนี่ยที่ชื่นชอบเลยประจำเดือนก็คือไทยช่วยไทยพลัสนะคะร้อยละ 62.37 ตามมาด้วยนโยบายเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ 23.91 ค่ะการแก้ไขปัญหานะคะชายแดนไทยกัมพูชานะคะ 13.72 นะคะด้านผลงานฝ่ายค้านกันบ้างที่พี่น้องประชาชนชื่นชอบนะประจำเดือนก็คือการตรวจสอบโครงการ HAI passport นะอันนี้บอกว่าร้อยละ 44.14 นะรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570นะร้อยละ 35.58 แล้วก็มีการติดตามตรวจสอบนะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอีกร้อยละ 20.28 นะฮะนี่เป็นในเรื่องของการสำรวจนะในเรื่องของการเมืองไทยบ้านเรากันเนาะหลังจากที่รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศในระยะเวลาหนึ่งแล้วนะมาติดตามกันต่อนะคะในส่วนของท่านรองนายกเอกนิตินะที่เราได้มีการลงทะเบียนเนาะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านของนายท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยก็เลยบอกว่าขอทบทวนนะสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังพบค่ะว่ามีข้อมูลเก่า5ปีเนี่ยมีผู้มีรายได้เพิ่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะก่อนเสนอเข้าครม.อีกครั้งค่ะโดยท่านเอกนิตินิติธรรมภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่านก็มีการเปิดเผยนั้นในเรื่องการพิจารณาค่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะว่าที่ประชุมมีมตินะคะให้ทบทวนข้อมูลสิทธิ์ใหม่ค่ะหลังพบว่าฐานข้อมูลเดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีก่อนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะก็มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะจะเป็นต้องกลั่นกรองนะคะตามเกณฑ์ล่าสุดของคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มใหม่นะที่ทางกระทรวงมหาดไทยสำรวจบอกว่ามีจำนวนกว่า5ล้านคนเลยนะแต่ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ไม่ได้มีรายได้ไม่มีรายได้หรือว่าทรัพย์สินใดๆนะคะขณะที่กลุ่มสิทธิ์เดิมเนี่ยมีประมาณ 13.2 ล้านคนนะแล้วก็จากกลุ่มของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานอีกประมาณ1ล้านรายนะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลอื่นๆนะคะซึ่งท่านรองนายกเอกนิติระบุนะคะว่าจะนำตัวเลขทั้งหมดราวๆ19ล้านรายเนี่ยมาทบทวนและกลั่นกรองใหม่ค่ะเพื่อหาผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะดูไม่ได้ยึดติดนะว่าตัวเลขสิทธิ์จะมากหรือน้อยกว่า14ล้านสิทธิ์ค่ะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องการดูแลประชาชนที่ลำบากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจะมีในกลุ่มของผู้สูงอายุนะที่ไม่ได้มีลูกหลานดูแลหรือจะเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องรันข้อมูลเนาะแล้วก็ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้มั่นใจแล้วว่าบัตรการแห่งรัฐเนี่ยจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงนะคะอ่ะยัง
ติดตามกันต่อกับท่านรองนายกเอกนิติกันบ้างนะคะท่านก็ได้มีการยืนยันในการปรับลดสัดส่วนงบลงทุนนะคะประจำปีงบประมาณ 2,570 บอกว่าไม่ส่งผลกระทบนะต่อการลงทุนพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนให้ปี 2,570 เนี่ยเป็นปีแห่งการลงทุนค่ะโดยนายเอกนิติธรรมประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็บอกนะว่ากรณีที่รัฐบาลนั้นมีการปรับลดนะในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,570 นะคะในส่วนของงบลงทุนลง 70,000 ล้านบาทนะคะว่าไม่ควรกังวลว่าการลดสัดส่วนงบลงทุนจะกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากงบประมาณที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรนะไม่ใช่งบลงทุนทั้งหมดของประเทศค่ะซึ่งก็จะจัดทำงบประมาณครั้งนี้มุ่งจะยกระดับในเรื่องความโปร่งใสแล้วก็จะแยกค่าใช้จ่ายประจำที่เคยรวมอยู่ในงบลงทุนออกมาแสดงให้ชัดเจนค่ะก็จะส่งผลแล้วค่ะให้สัดส่วนงบประจำเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขณะที่สัดส่วนงบลงทุนลดลงในเชิงตัวเลขนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลนั้นจะลดการลงทุนของประเทศนะคะแล้วก็ยืนยันว่าปี 2,570 นั้นจะเป็นปีแห่งการลงทุนค่ะเพื่อวางรากฐานการเติบโตอย่างเรียกว่าในระยะยาวโดยรัฐบาลก็จะใช้ทุกเครื่องมือละกันในการที่จะขับเคลื่อนการลงทุนทั้งในเรื่องของพระราชกำหนดกู้เงินนะคะการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือในเรื่องของการส่งเสริมการรวมร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือว่า PPP นะคะแล้วการใช้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยนะคะรวมไปถึงการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเร่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งท่านรองนายกเอกนิติก็ยังบอกเพิ่มเติมนะว่าสำหรับการลงทุนในปีนี้ก็คือปี2,569นั้นทางรัฐบาลเองก็ยังคงให้ความสำคัญนะคะกับการลงทุนที่สร้างผลในระยะยาวค่ะเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะโดยที่จะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดแล้วก็การพัฒนาทุนมนุษย์นะคะเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างยั่งยืนค่ะมาติดตามกันต่อนะหลายท่านก็คงจะรอฟังเนาะในเรื่องของโครงการโซล่าภาคประชาชนกันนะคะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะสำหรับท่านใดสนใจเนาะในเรื่องของพลังงานสะอาดนะคะซึ่งรัฐบาลก็เปิดโครงการโซล่าภาคประชาชนค่ะก็จะเป็นการเปิดโอกาสนะให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยนะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองนะก็เป็นการลดค่าไฟและก็ยังสามารถที่จะขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบนะคะเป็นการสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยแล้วนะว่าในเรื่องของโครงการเนี้ยถือว่าเป็นการเปลี่ยนบทบาทประชาชนจากผู้ใช้ไฟฟ้านะคะสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศค่ะแล้วก็จะช่วยในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนนั้นก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้วนะคะบอกว่าผ่านระบบออนไลน์นะก็คือผู้ใช้ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการก็สมัครผ่าน My Energy นะคะของการไฟฟ้านครหลวงก็ที่เว็บไซต์ค่ะ myenergy.mea.or.th นะคะส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอื่นๆนะคะบอกว่าเขาบอกให้สมัครผ่านระบบ PPIM นะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ ppim.pea.co.th นะคะซึ่งบอกว่าโครงการเนี่ยเขาจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยค่ะเป็นเวลา10ปีนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่าโดยเสนอโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์นะคะภายในระบบสมัครนี่มีรายละเอียดคุณสมบัติเนาะเอกสารแล้วก็เงื่อนไขครบถ้วนเลยค่ะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการมอบหมายเนาะให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมีการบูรณาการนะคะการให้บริการแบบ one stop service นะคะเพื่อเป็นการลดขั้นตอนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะพร้อมผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเริ่มต้นจากครัวเรือนเนี่ยนี่ก็เป็นอีกก้าวสำคัญเลยนะที่เรื่องการสร้างสังคมพลังงานสะอาดที่ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมได้จริงค่ะมาติดตามกันต่อค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมเลยค่ะที่จะเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยบอกว่าสั่งโรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศเลยนะฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มนะคะ
ก็ไม่จำกัดวงเงินตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะคะหวังว่าจะลดภาระค่าของชีพในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกค่ะซึ่งเรื่องนี้ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยก่อนนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยแล้วนะว่ารัฐบาลก็มีความห่วงใยเนาะพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลเพาะปลูกก็จำเป็นเลยค่ะที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงพอสมควรเนาะในเรื่องการสร้างผลผลิตแล้วก็ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์หรือว่าพอเนี่ยจริงได้มีการจับมือกันค่ะกับสำนักงานธนานุเคราะห์เนี่ยค่ะหรือว่าโรงรับจำนำของรัฐเนี่ยก็จัดโครงการค่ะเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยนะอันนี้บอกว่าโดยมอบสิทธิ์พิเศษฟรีดอกเบี้ยนานหนึ่งเดือนนะคะสำหรับทุกวงเงินจำนำนะก็คือตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้นะเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องค่ะทางการเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เป็นการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบฐานรากด้วยนะคะมาดูนะคะสำหรับเงื่อนไขการรับสิทธิ์นั้นก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างคือรัฐบาลเนี่ยเขาได้ปรับลดขั้นตอนได้ง่ายให้ง่ายที่สุดนะเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนเนาะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีประวัติตัวจำนำกับสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะก็คือให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรหรือสมุดทะเบียนเกษตรกรเข้าไปติดต่อนะก็รับสิทธิ์ฟรีนะดอกเบี้ย1เดือนทันทีเลยค่ะส่วนกลุ่มลูกค้าเดิมนะที่เคยแจ้งอาชีพเกษตรกรไว้ในระบบของสำนักงานธนานุเคราะห์อยู่แล้วก็จะไม่ต้องเตรียมเอกสารให้มันยุ่งยากแค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะคะเพื่อยืนยันตนนะคะก็รับสิทธิ์ได้เลยนะซึ่งทางร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์เนี่ยก็เลยบอกนะว่ารัฐบาลก็จะมุ่งหวังค่ะช่วยบรรเทาภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเพิ่มแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกรในทั่วประเทศในช่วงที่เกษตรกรนะคะมีความจำเป็นเลยค่ะที่จะต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะซื้อปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยหรือยาปรับศัตรูพืชนะซึ่งพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะคะก็ต้องโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์หรือว่าโรงรับจำนำของรัฐทุกสาขาทั่วประเทศนะคะในเวลาราชการค่ะก็คือ8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะด้วยจะเปิดให้บริการต่อเนื่องในช่วงพักเที่ยงด้วยนะเพื่อเป็นความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการทุกคนเลยค่ะก็รอติดต่อกันเนาะนะก็บุรีรัมย์ของเราก็มีหลายแห่งอยู่นะคะก็ลองถามดูในเรื่องของโครงการนี้กันละกันค่ะมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับผู้ประกันตนนะคะของสภาประกันสังคมบอกว่าวันนี้มีข่าวดีนะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่กำลังจะมีบุตรหรือมีบุตรแล้วนะรัฐบาลโดยทางสภาประกันสังคมนั้นเขาได้มีการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในเรื่องของช่วงตั้งครรภ์และเลี้ยงดูบุตรนะมีการครอบคลุม2กรณีหลักเลยนะคะมาดูกรณีที่1กันนะเป็นเรื่องของค่าตรวจฝากคันนะผู้ประกันตนหญิงนะคะรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถที่จะเบิกค่าตรวจแล้วฝากคันได้นะรวมสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งเป็นอายุคันนะคะก็คือไม่เกิน12สัปดาห์ไปจนถึง40สัปดาห์ขึ้นไปนะคะแต่ละช่วงจะเบิกได้ตามอัตราที่กำหนดค่ะพร้อมแนบใบรับรองแพทย์สมุดสุขภาพแม่และเด็กแล้วก็ใบเสร็จจากสถานพยาบาลนะคะมาดูกรณีที่2กันบ้างเป็นในส่วนของคลอดบุตรค่ะซึ่งผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า5เดือนภายใน15เดือนก่อนใช้สิทธิ์นะคะก็จะได้รับเงินกรณีคลอดบุตร 15,000 บาทต่อคลอด1ครั้งนะคะแล้วก็สามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะมาดูกรณีที่3เป็นส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรค่ะซึ่งผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน36เดือนก่อนมีสิทธิ์นะคะก็จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 1,000 บาทต่อคนคราวละไม่เกิน3คนค่ะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ปีบริบูรณ์นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ประกันตนก็สามารถที่จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ผ่านระบบ eSelfเซอร์วิสหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนะคะหรือว่าสายด่วนค่ะ1506เปิดบริการ24ชั่วโมงค่ะ
นะคะอ่ะมาติดตามกันต่อนะกับกยศกันบ้างนะคะน้องๆท่านใดนะคะที่ใช้บริการนะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศกันวันนี้มีข่าวสำคัญนะจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศมาฝากกันนะคะโดยกยศนั้นก็ขอความร่วมมือนะองค์กรนายจ้างรายใหม่กว่า 5,600 แห่งที่มีพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินนะคะให้ดำเนินการหักเงินเดือนแล้วก็นำส่งเงินกู้ยืมคืนนะคะผ่านระบบ EPSLF ของกรมสรรพากรนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนะคะสำหรับองค์กรนายจ้างนะคะกยศได้มีการจัดทำหรือว่าจัดส่งหนังสือแจ้งไปแล้วนะคะก็คือขอให้นำส่งเงินครั้งแรกเนี่ยภายในวันที่17สิงหาคม2569ค่ะและครั้งถัดไปก็คือภายในวันที่15ของทุกเดือนนะคะหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ www.studentloan.or.th นะคะหรือว่าสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการกยศนะคะองค์กรนายจ้างนะด้านผู้กู้ยืมเงินนะคะหากมียอดหนี้ค้างชำระก่อนเข้าสู่ระบบหักเงินเดือนขอให้เร่งชำระด้วยตนเองโดยเร็วค่ะเพื่อไม่ให้ยอดค้างถูกนำไปรวมในการหักเงินเดือนนะคะสำหรับผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกในวันที่5กรกฎาคม2519ต้องชำระด้วยตนเองก่อนค่ะเนื่องจากการหักเงินเดือนจะเริ่มตั้งแต่งวดปีที่2ในเดือนวันที่5กรกฎาคม2570นะคะโดยกยศจะนำยอดหนี้งวดปีที่2นะคะมาหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนเพื่อหักจากเงินเดือนต่อไปค่ะผู้กู้สามารถที่จะตรวจสอบเนาะยอดหนี้แล้วก็การชำระเงินได้สะดวกเลยค่ะผ่านแอปพลิเคชันกยศ Connect หรือว่า Mobile Banking ของทุกธนาคารโดยการสแกน QR Code นะคะซึ่งกยศก็ได้เป็นการย้ำนะคะว่าในเรื่องของการหักเงินเดือนเนาะจะช่วยให้ผู้กู้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลดภาระหนี้ค้างสะสมนะคะแล้วก็ยังเป็นการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนแล้วก็นักศึกษารุ่นใหม่ต่อไปค่ะมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องราวที่เป็นข่าวกันนะคะโดยในเรื่องของการรับฝากของรับฝากหิ้วจากผู้อื่นเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยในส่วนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT เนี่ยเขาก็คุมเข้มแล้วนะในเรื่องของลูกเรือเนี่ยบอกเลยว่าห้ามรับฝากรับหิ้วของผู้อื่นนะฝ่าฝืนบอกว่าเสี่ยงพักงานแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตด้วยนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องจากข่าวที่เราได้ติดตามกันมาในเรื่องของมีแอร์โฮสเตสที่รับหิ้วรับฝากของเนาะดังนั้นเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาของทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ก็ได้มีการออกประกาศในเรื่องของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในเรื่องของมาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่ารับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบอนุญาตเอาขอไปค่ะของผู้ได้รับใบรับรองนะผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ. 2559นะคะเพื่อระดับเรียกว่ามาตรการกำกับดูแลสายการบินแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือนะคะป้องกันการใช้สถานะหรือว่าสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการที่จะรับฝากหรือว่ารับหิ้วหรือว่ารับผลสิ่งของของบุคคลอื่นนะคะในทางที่ไม่ชอบนะมันก็ส่งผลกระทบเนาะต่อความปลอดภัยนะคะความมั่นคงด้านการบินนะคะความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของประกาศนะคะฉบับเนี่ยเขากำหนดเลยค่ะให้ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศนะคะทุกแห่งเลยนะต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมสัมภาระของสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบค่ะก็เป็นการกำหนดประเภทขนาดน้ำหนักและเงื่อนไขของสิ่งของที่สมาชิกลูกเรือสามารถนำขึ้นอากาศยานได้พร้อมกำหนดข้อห้ามนะคะไม่ให้ใช้สถานะสมาชิกลูกเรือเนี่ยในการรับฝากรับหิ้วรับขนนะแล้วก็นำสิ่งของ
นะนำส่งสิ่งของของบุคคลอื่นนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นะเว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่สายการบินนั้นมอบหมายค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้นะสายการบินจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงแล้วก็การสุ่มตรวจนะคะแล้วก็การตรวจค้นสัมภาระของสมาชิกลูกเรือการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักระบบรับแจ้งเบาะแสค่ะแล้วก็การสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็มาตรการทางวินัยอย่างชัดเจนนะคะรวมทั้งกำหนดให้บริการมาตรการดังกล่าวเนี่ยไว้ในระบบบริหารจัดการแล้วก็ระบบการจัดการด้านนิรภัยระบบกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะแล้วก็แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดำเนินการเดินอากาศค่ะสำหรับในกรณีที่พบเหตุอันควรสงสัยนะว่าสมาชิกลูกเรือนั้นอาจจะฝ่าฝืนประกาศหรือว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายนะคะผู้ดำเนินการเดินอากาศต้องประเมินความเสี่ยงค่ะแล้วก็พิจารณาระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวรายงานต่อ CAAT โดยไม่ใช้ช้านะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานของรัฐในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายนะคะที่เป็นข่าวส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในจังหวัดเวรัมกันบ้างนะคะสำหรับข่าวแรกที่นำมาพูดคุยกันในพื้นที่จังหวัดเวรัมของเราเนี่ยหลังจากที่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลายๆท่านก็คงจะได้ไปเดินนะคะตลาดถนนคนเดินสักกล่าวแม้แต่มีในเรื่องของฝนฟ้าตกลงมาแต่ก็พี่น้องประชาชนก็ยังไปเดินเที่ยวตลาดแห่งนี้เนื้อเชื่อหรือไม่คะว่าตลาดแห่งนี้นะคะครบรอบ12ปีกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะเป็นถนน12ปีถนนคนเดินสักกล่าวนะส่วนกลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมบุรีรัมย์ซึ่งก็จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองกันโดยเมื่อวันที่5กรกฎาคม2559นะคะที่ถนนคนเดินสักกล่าวสวรรค์นครบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกรัฐมนตรีนครบุรีรัมย์ก็ได้มีการมอบหมายให้กับนายอำนาจเพชรเลิศค่ะรองนายกรัฐมนตรีนครบุรีรัมย์ก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ12ปีนะถนนคนเดินสักกล่าวก็มีคณะผู้บริหารนะสมาชิกสภาเทศบาลนครบุรีรัมย์แล้วก็มีผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์ของเราด้วยนะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มีสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ก็เข้าร่วมกันในงานนี้ด้วยนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยในเรื่องของถนนคนเดินสักกล่าวเนี่ยก็ถือกำเนิดด้วยวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นค่ะเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้กับผู้ประกอบการและประชาชนได้มีการแสดงสินค้าแล้วก็บริการที่มันหลากหลายนะคะแล้วตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมานะจะเห็นถนนคนเดินแห่งนี้นะได้กลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานรากของที่สำคัญของบุรีรัมย์ของเรานะทั้งเรื่องของอาหารพื้นเมืองรสเลิศนะอร่อยในทุกๆร้านเลยที่เอามาขายเนาะแล้วก็มีทั้งงานหัตถกรรมประณีตนะคะมีสินค้าเกษตรอินทรีย์จากไร่นาของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงเลยนะคะน่าจะประบาดด้านเศรษฐกิจแล้วเนี่ยถนนคนเดินสักราวก็ยังเป็นเวทีทางวัฒนธรรมนะก็จะมีการสะท้อนวิถีชีวิตนะภูมิปัญญาของชาวบุรีรัมย์นะจนสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะทั้งชาวไทยและต่างชาตินั้นเขาเข้ามาเนาะสัมผัสเสน่ห์เมืองปราสาทหินได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะซึ่งในส่วนของสมาคมนครบุรีรัมย์ก็ได้มีการแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนเลยค่ะพี่น้องประชาชนเนาะที่ร่วมสนับสนุนถนนคนเดินสักราวมาตลอด12ปีเนาะก็ยืนยันแล้วว่าจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ยังไงให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวเวรัมต่อไปและท่านก็ชอบไปเดินดิฉันก็ชอบไปเดินนะช่วงเสาร์อาทิตย์นะก็มีอาหารที่หลากหลายมากเลยนะเป็นอาหารที่โอ้รสเลิศอร่อยจริงๆนะก็ยังคงตอบรับกันอยู่แล้วช่วงนี้นะคะมีโครงการใจยุทธไทยพลัสด้วยนะต้องรีบค่ะบางร้านเนี่ยหมดเร็วละเกินนะพี่น้องประชาชนนะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยนะในเรื่องของอาหารก็เดินสักกล่าวนะบางร้านเขาไม่ได้เพิ่มจำนวนนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็นำอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาเอามาขายเนี่ยจำนวนเท่าเดิมแหละนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็รีบๆหน่อยกันแล้วกันเนาะอ่ะมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนาะกับในเรื่องของบุรีรัมย์ก็ยกระดับมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินด้านกีฬานะคะมีการจัดอบรมค่ะ CPR และการใช้เครื่องมือAED นะซึ่งที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาตะบนบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะทางด้านของนายภูสิทธิ์ เลขอุดากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการมอบหมายให้ทางนางสาวจิตรวีค่ะเลขอุดากรซึ่งท่านเป็นผู้ในการกองสาธารณสุขเนี่ยท่านก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ก็เข้าร่วมกิจกรรมนะอบรมนะเป็นหลักสูตรค่ะการกู้ชีพ
ั้นพื้นฐานหรือว่า CPR นะคะแล้วก็การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED นะคะอันนี้บอกว่าภายใต้กิจกรรมนะคะบริรัมทินทันเดอร์สปีดนะก็การอบรมครั้งนี้เขาจัดโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็องค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยแล้วก็ทางชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์นะโดยมีนาวาเอกพิเศษพิสิทธิ์เจริญยิ่งค่ะเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงศักดิ์ชัยสายพระราชนะรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะคะก็ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดแล้วก็ติดตามการอบรมด้วยซึ่งเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยนะหลักๆเลยของกิจกรรมก็เป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดงานกีฬาภายใต้แนวคิดนะคะแข่งอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินนะคะให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็เรื่องการดูแลนะผู้เข้าแข่งขันแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสนะรอดชีวิตของนักกีฬาแล้วประชาชนในสถานอาสาการฉุกเฉินด้วยนะซึ่งประเทศไทยของเราก็จะมีในเรื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เข้มแข็งและครอบคลุมอยู่แล้วค่ะกิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดนะคะเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านการแพทย์ฉุกเฉินในงานกีฬานะคะแล้วก็จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับนักกีฬาผู้จัดงานและประชาชนนะคะพร้อมทั้งสนับสนุนเศรษฐกิจและก็สังคมไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและก็ปลอดภัยนะคะดังนั้นในการทำ CPR หรือว่าการใช้เครื่อง AED ครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญเลยนะของบุรีรัมย์ของเราที่จะมีการสร้างมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬาที่ปลอดภัยและยั่งยืนนะคะมาติดตามกันต่อค่ะไปที่สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เขาก็ได้มีการร่วมเปิดโครงการค่ะอบรมพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ประจำปี2569ซึ่งงานนี้ก็มีเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่ห้องประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยนายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางสสิโสมชัยปัญญาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์นะคะเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาให้ความรู้สมาชิกสหกรณ์ประจำปี2519ซึ่งพิธีเปิดค่ะก็ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐสาวีรำประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเวลามจำกัดชุดที่50ท่านก็มาเป็นประธานในพิธีนะคะก็มีคณะกรรมการผู้จัดการผู้ตรวจกิจการนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียงนะคะบอกว่าบรรยากาศการอบรมก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะสมาชิกของเราจำนวนมากนะสมาชิกสากลจำนวนมากเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจเข้าร่วมนะแล้วก็เพื่อที่จะรับฟังนะในเรื่องของความรู้ด้านการบริหารจัดการสากลนะคะการพัฒนาศักยภาพสมาชิกแล้วก็แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกสากลในระดับจังหวัดซึ่งในเรื่องการจัดโครงการครั้งนี้ก็ถือว่ามีเป้าหมายค่ะเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกสากลแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานแล้วก็การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอาจจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงสร้างความมั่นคงนะทางเศรษฐกิจในชุมชนด้วยนะคะมาที่โรงเรียนมารีอนุสรณ์กันบ้างที่เขาได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะพัฒนาการจัดการเรียนรู้นะเพื่อสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมวันทามารีณโรงเรียนมารีอนุสรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีผู้อักษรว่าตัวแทนคณะครูโรงเรียนมารีอนุสรณ์เนี่ยเขาก็เข้าร่วมนะอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อนะคะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะประมาณ2019พิธีเปิดนะคะได้รับเกียรติจากดร.ภัทรวัฒน์หนิงแก้วบวรวิทย์ค่ะศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานแล้วก็ท่านก็มีการบรรยายพิเศษด้วยนะในหัวข้อการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับโลกในศตวรรษที่21นะคะซึ่งท่านศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการพูดเรื่องราวนี้ตอนหนึ่งในเรื่องการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงการที่จะมอบความรู้ตำรานะคะแต่ก็คือการเรียกว่าบ่มเพาะสมรรถนะความฉลาดรู้แล้วก็ทักษะชีวิตที่จำเป็นนะคะให้กับ
เด็กนักเรียนนะคะสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็เติบโตได้อย่างมั่นคงในโลกศตวรรษที่21ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะก็บรรยากาศในการอบรมก็ถือว่าเข้มข้นมากนะคะแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะโดยมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็ในเรื่องของแนวคิดและประสบการณ์จากคณะครูค่ะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มันตอบโจทย์เนาะในเรื่องการเรียนรู้ยุคใหม่นะคะมุ่งที่จะเน้นการสร้างผู้เรียนที่มีทั้งความรู้ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะพร้อมเผชิญความท้าทายในอนาคตค่ะซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัลนะคะแล้วก็เป็นการสร้างนะผู้เรียนให้มีสมรรถนะครบถ้วนตามมาตรฐานสากลค่ะมาติดตามข่าวของหอการค้าบุรีรัมย์กันบ้างอันนี้บอกว่าไปร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่างสู่เศรษฐกิจเข้มแข็งปี2571เมื่อวันที่1ถึง3กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่โรงแรมชาโต้เดอเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครสีมานะก็จะมีการจัดประชุมนะจึงเป็นการเพื่อที่จะจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2571นะเป็นของกลุ่มจังหวัดภาคออกเฉียงเหนือตอนล่าง1ค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์นะคะก็จะมีผู้แทนนะจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมนี่เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวพูนทรัพย์เทพนครซึ่งท่านก็เป็นประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมในฐานะที่ท่านเองก็เป็นตัวแทนภาคชนค่ะแล้วก็มีการเสนอแนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อที่จะยกระดับศักยภาพการแข่งขันของภาคแล้วก็โดยเน้นการส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็การพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐานสากลนะคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยค่ะที่เราจะได้มีการร่วมกันวางรากฐานการพัฒนาสำหรับปี2571ค่ะโดยมุ่งเน้นในเรื่องการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง4จังหวัดให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือเฉียงเหนือตะลั่งหนึ่งเนี่ยเป็นสันเฟืองสำคัญในการที่จะสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคและประเทศไทยนะคะซึ่งผลการประชุมตลอดทั้ง3วันเนี่ยเขาจะถูกสรุปเป็นเรียกว่าร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2571ค่ะเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการที่จะดำเนินงานแล้วก็เป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่แล้วก็สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะมาติดตามกันต่อนะที่ทางโครงการชนประทานบุรีรัมย์ก็ได้ไปร่วมในเรื่องการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรตินะคะเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ทางนายรำเมศพวงพงศ์ผู้งานโครงการชนประทานบุรีรัมย์ก็มีการมอบหมายให้ทางนายพรสถิตทองสีค่ะหัวหน้าฝ่ายช่างกลพร้อมกับนายสรพงษ์โพสีทองเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบริษัทที่4แล้วก็นายดุสิตนาพินิจนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบริษัทที่6ก็เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมกันของเกี่ยวกับการเรียกว่าโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติค่ะที่บริเวณป่าสาธารณประโยชน์หมู่ที่9นะคะตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยจังหวัดลำซึ่งงานนี้ก็ได้เกียรติจากนายอภิสิทธิ์สุขประโคนค่ะนายกเทศมนตรีตำบลเขาคอกเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าสถานการณ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างพร้อมเพรียงก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2559นะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ป่าไม้ในชุมชนนะคะรวมทั้งในเรื่องการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนั้นตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยค่ะมาติดตามกันนะคะน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายกันแล้วของวันนี้นะกับโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็ยังมีการลงพื้นที่ค่ะติดตามสถานการณ์ภัยแล้งก็อยู่นะคะเพราะว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการน้ำปี2569ซึ่งเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมานะทางช่วงเวลา11นาฬิกาทางท่านผู้บริหารโครงการชลประทานบุรีรัมย์ค่ะท่านรำเมศพงษ์พรมก็พร้อมด้วยกับนายสาโรจน์เงาพรหมินทร์ค่ะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำปรับปรุงระบบชลประทานแล้วก็หัวหน้าฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นการลงพื้นที่ไปติดตามนักสการภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีท่านสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมตรวจสอบด้วยนะคะพร้อมกับหัวหน้าสำนักงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณะเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถ
านีสูบน้ำลำปีมาศค่ะที่ตำบลบ้านยางอำเภอลำปีมาศจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพอาคารชนประทานแล้วก็อาคารระบายน้ำแล้วก็ประตูระบายน้ำนะคะให้สามารถที่จะใช้งานได้เต็มศักยภาพทั้งในฤดูฝนแล้วก็ฤดูแล้งด้วยเพื่อให้การบริหารจัดการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนในช่วงบ่ายค่ะท่านระเมศพวงพรมผู้งานของการชุมชนบุรีรัมย์พร้อมคณะเนี่ยแล้วก็ท่านรองผู้ว่าท่านก็ไปลงพื้นที่อีกที่หนึ่งก็คือฝ่ายตะโกสิงห์ลำปะเทียค่ะอยู่ที่ตำบลหนองโบดอำเภอลำรองแล้วก็คลองเชื่อมลำปะเทียอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดนะคะตำบลอีสานเขตอำเภอหนองรองเพื่อจะเป็นการตรวจสอบเส้นทางการไหลของน้ำแล้วก็ปรับแผนการกักเก็บแล้วก็ระบายน้ำรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งทางโครงการชุมชนบุรีรัมย์ก็ยังย้ำนะว่าการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันกับทุกส่วนทุกภาคส่วนเลยนะคะเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยแล้งเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ค่ะพร้อมกับสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกันในเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันค่ะในรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะก็ต้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะกับแฟนรายการทุกท่านเนาะที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะจนถึงห่วงเวลาสุดท้ายนะคะที่ยังติดตามกันอยู่นะคะทางครึ่งของ FM 101.5 MHz นะคะและทาง Facebook สวทบุรีรัมย์ค่ะแล้วต้องขอบคุณด้วยค่ะผู้ที่ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่รับสัญญาณในการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีหงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว